0: ถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยใน
0: กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
2: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายนายยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
3: นายวิน 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของงบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
4: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบ

0: อีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
1: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
3: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสศาสตร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนิระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนด์เจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังง็อกใหม่จากเวียดนามฝ่ายนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
11: 1นาทีกับกปท. การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่หนึ่งพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
18: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ไหน มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
23: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำฮะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงแบบมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตรงกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอาจเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับ ในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นทางด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกว่าพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปถ้าอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
22: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
23: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
22: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
23: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปนะก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
22: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
4: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
1: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
4: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
7: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
8: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
7: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
8: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
9: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมพระคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปทุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาด

0: ื่นห้าเลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027รวมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

วัสดีกันวันศุกร์แล้วก็บรรยากาศฝนฟ้าพายุหรือเปล่าอัลบั้ม Mystic Mood Orchestra ค่ะ The Look of Love เวอร์ชันนี้เป็นเพลงสไตล์ Easy Listening Orchestra Pop เรียบเรียงใหม่จากผลงานเพลงคลาสสิกชื่อดังของเบิร์ตบัคคราและฮาวเดวิดโดดเด่นด้วยการผสมผสานเครื่องสายอนุ่มนวลท่วงทำนองที่โรแมนติกและการผสมเสียงธรรมชาติอย่างฝนตกเสียงคลื่นทะเลเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงเลยวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันในอัลบั้ม Moods for a Stormy Night ซึ่งเป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่แฟนเพลงจดจำได้มากที่สุดจากเสียงดนตรีบรรเลงที่คลอไปกับบรรยากาศของเสียงฝนฟ้าพายุผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในเช้าวันนี้หลายท่านคงจะได้มีโอกาสอยู่กับดีเจทีวีเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ารถติดฝนตกรถติดฝนก็ยังชุ่มฉ่ำเมื่อเช้ามานี่ก็ยังชุ่มฉ่ำกันเลยในช่วงของวันศุกร์ที่หลายคนอาจจะแพลนเอาไว้จะเดินทางไปไหนก็เมื่อเช้าก็มีการสัมภาษณ์จากกรมอุตุกันแล้วนะคะว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็ติดตามกันแล้วก็คอยอัปเดตกันอยู่ตลอดจะได้เส้นทางการเดินทางจะได้ราบรื่นนะคะเราเปิดวันใหม่กันด้วยความโรแมนติกแบบออร์เคสตรา The Mystic Moods Orchestra กันไปแล้วเช้านี้มาปลุกความสดใสต่อเนื่องกับเวอร์ชันต้นฉบับสายร้องระดับตำนานไอคอนเสียงแหบเสน่ห์แห่งยุค60 Dusty Springfield กับเพลง The Look of Love ผลงานถือว่าเป็นชิ้นโบแดงของพ่อมดเพลงพ็อปเบิร์ตบัคคราที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี1967จากภาพยนตร์ Casino Royaleมาฟังเสียงนุ่มๆชวนเคลิ้มปลุกสมองให้ไบรท์ในเช้าวันศุกร์นี้กันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครึ้มๆกันด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ

ไว้บอกอีกครั้งชื่อวงอะไรที่มีเสียงธรรมชาติฝนฟ้าพายุคลื่นลมทะเลบ้างอะไรบ้างนั่นคือ Mystic Mood Orchestra ค่ะแล้วก็เพลงก็คือ The Look of Love ต่อด้วยร้องเรียบร้อยมาดูตอนนี้ใครๆก็พูดถึงพยากรณ์อากาศว่าเอ๊ะอันไหนจะแม่นอันไหนจะต้องตระหนกตกใจหรือเปล่าหรือตระหนักก็พอมาดูกันจากกรมอุตุนะคะบอกว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นนี่สูงไม่น้อยทีเดียว 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนวันนี้ภาคเหนือฝน 60% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70% ภาคกลาง 80% เช่นเดียวภาคตะวันออก 80% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 70% ฝั่งตะวันตก 60%กรุงเทพและปริมณฑลก็ฉายแววอยู่ตอนนี้หลายท่านบอกเมื่อคืนก็ตกกันมาทั้งคืนเลยทั้งทางฝั่งนนท์แล้วทั้งทางไหนนะคะอ้อบางใหญ่เมื่อสักครู่คุณฟังว่าตกทั้งคืนจนถึงเช้าชุ่มฉ่ำกันเลยวันนี้ตรงกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็น 80% อุณหภูมิสบายค่ะวันนี้ต่ำสุด22สูงสุด31องศาเซลเซียสขับรถกันด้วยความระมัดระวังตรงวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็ยังคงตกอยู่นะคะโผล่ไปเมื่อสักครู่ก็ยังมีเสียงฝนไม่น้อยทีเดียวก็ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังอารมณ์ดีมีความสุขเติมพลังบวกกับท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเติมพลังบวกและความหวังในชีวิตกันต่อเพลงงดงามประกอบภาพยนตร์รักในความทรงจำอีกเรื่อง Ice Castles ค่ะเพลง Looking Through the Eyes of Love อินโทรบรรเลงก่อนเดี๋ยวจะต่อด้วยศิลปินสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่ผู้มีเสียงทรงพลังนะคะจะโดดเด่นด้วยเสียงเปียโนใสๆรับอรุณยิ่งฟังยามเช้ายิ่งเหมือนได้มองโลกผ่านสายตาของความรักเติมแรงใจเช้าวันศุกร์กันมากๆกับเพลงเพราะเรื่องราวดีๆค่ะ Looking Through the Eyes of Love Melissa Manchesterเป็นแทร็กต่อไปที่ให้ฟัง

0: ังเพลงมีความสุขรถจะติดก็ไม่เครียดส่งพลังบวกให้ตรงนี้คิดถึงเพลงอะไรรถติดก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยใครยังไม่ได้มีไลน์ก็แอดไลน์ที่แอปพลิเคชันไลน์นะคะใช้ ID ไลน์เครื่องหมายแอสไซน์และพิมพ์ว่า Top Radio เผื่อคิดถึงเพลงอะไรก็จะได้บอกได้เผื่อฟังเพลงหนึ่งก็ผ่านไปนึกถึงอีกเพลงและนึกถึงหลากหลายบรรยากาศก็จะได้มาแชร์ส่งความสุขส่งพลังบวกกันตรงนี้หน้าฝนฟังเพลงมีความสุขใช่ไหมคะแต่หน้าฝนอยู่บ้านอาจไม่มีความสุขถ้ายังต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปลวกหน้าฝนหรือฝนฟ้าตกนะคะแล้วก็ความชื้นเกิดเนี่ยโอ้โหถือว่าต่อเนื่องกันยาวนานเลยหน้าฝนที่มีความชื้นสูงและอากาศอับชื้นเนี่ยเป็นเวลาโปรดของปลวกที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะความชื้นช่วยปลวกเนี่ยเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายและขยายอาณานิคมได้ง่ายขึ้นทำไมหน้าฝนปลวกจึงชุมเพราะว่าความชื้นสูงขออภัยครับความชื้นสูงเป็นเวลาที่ปลวกชอบนะคะชอบสภาพแวดล้อมที่ทั้งอับชื้นทั้งมืดและมีน้ำหล่อเลี้ยงการหนีน้ำเมื่อฝนตกหนักน้ำอาจจะท่วมรังใต้ดินของปลวกทำให้ปลวกที่เคยไปอยู่ซ่อนอยู่อย่างเงียบๆใต้ดินนะคะทำให้ปลวกและแมลงต้องอพยพขึ้นมาปรากฏตัวบนบ้านแล้วก็ยึดอาศัยอยู่บนบ้านเลยและเป็นฤดูแมลงเม่าบินเป็นช่วงที่แมลงเม่าเนี่ยบินออกจากรังเดิมเพื่อจับคู่และสร้างรังใหม่กลายเป็นอาณานิคมปลวกกลุ่มใหม่อาจจะย้ายมาอยู่ในบ้านคุณก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็สำรวจจุดอับชื้นตรวจสอบมุมอับท่อน้ำรั่วซึมหรือจุดที่น้ำฝนสาดเข้าตัวบ้านกำจัดพวกเศษไม้ใบไม้เคลียร์กิ่งไม้หรือเศษไม้รอบบ้านเพื่อลดแหล่งอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้มืออาชีพเนี่ยเข้ามาจัดการไม่ว่าจะเป็นระบบสารเคมีระบบเหยื่อ AP+ มือโปรจริงๆผู้บริหารเป็นนักวิชาการด้านชีววิทยาเกี่ยวกับแมลงทีมงานเพียบอบรมเพียบนะคะในเรื่องราวของการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยต่อเด็กสัตว์เลี้ยงแม้กระทั่งปลาที่อยู่ปลาคาร์ฟที่อยู่ในบ่อปลาคาร์ฟAP Plus จัดการได้หมดแล้วก็ช่วงนี้นอกจากดูแลปลวกยังมีโปรพิเศษแถมดูแลมดแมลงสาบแล้วก็พ่นควันยุงให้ทุกท่านเลยนะคะรูดบัตรเครดิตไม่ชาร์จยังให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกยังได้ลดอีกต่างหากทาวน์เฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาท027913602โทรนัดหมายได้เลยหรือว่าแอดไลน์ก็ดีนะคะจะได้ส่งโลเคชันบ้านคุณไปให้จะได้สะดวกในการที่จะเดินทางไปสำรวจให้คุณฟรีค่ะที่ LINE @APPLUSTHAI@APPLUSTHAI ถ้าเป็น LINE มีคำว่าไทยด้วยนะคะเอาละค่ะจะปรึกษาอะไรไงแอดไลน์แล้วก็ถ่ายส่งให้ดูก็ได้ว่าแบบนั้นแบบนี้ใช่หรือเปล่าอย่างไรนะอยากได้ข้อแนะนำก่อนได้เลย @APPLUSTHAI พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP+ เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการAP Plus 027913602
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เดนรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
8: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
9: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกส
10: ์โอซูนิแชมพูและครีมนวดผมออแกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนิซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนิดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

ฝนซาลงหรือยังข้างนอกเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนอย่างไรอัปเดตให้ทราบหน่อยช่วงนี้มาถึงบทเพลงอมตะที่ไม่ว่าจะเปิดเวลาไหนก็จะทำให้หัวใจพองโตได้เพลง The Way You Look Tonight บทเพลงระดับ Masterpiece อีกเพลงหนึ่งวันนี้จัดเสิร์ฟต่อเนื่อง2เวอร์ชันรวดเพื่อขอเพลงย้อนยุคโดยเฉพาะเริ่มจากลายกีตาร์ฟังเรียกว่าสุดพริ้วของเออครูปรมาจารย์สมูทแจ๊สที่จะมาชวนคุณฟังโยกศีรษะเบาๆระหว่างอยู่หลังพวงมาลัยหรือไม่ก็จิบกาแฟยามเช้าในมุมโปรดมองดูสายฝนเบาๆจากนั้นจะร้อยเรียงเสียงร้องเวอร์ชันประสานเสียงสุดกลมกลืนของ The Letterman วงป๊อปทริโอยุค60ที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจที่สุดอีกเพลงหนึ่งฟังยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยกับ The Way You Look Tonight เออครุกและ The Letterman ค่ะ

ใจได้ฟังเพลงโปรดโดยเฉพาะประสานเสียงยอดนิยมในตำนานจาก The Letterman ด้วย The Way You Look Tonight ก็เลยดูดีดีมาถึงช่วงเวลานี้เราได้ยินได้ฟังคนกลับมาเป็นโควิดก็เยอะแต่ไม่หนักหนาสาหัสบางทีหวัดเนี่ยมากกว่าหนักกว่าด้วยซ้ำไปแต่ไม่ว่าโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่สกัดกั้นแต่แรกยิ่งดีค่ะช่วงนี้แนะนำยาดมทูเวตราจรงจิตค่ะสุดสัปดาห์จะไปไหนพกพาคนละหลอดเลยหลอดเดียวก็พอเพราะว่ามีการใช้งานได้ถึง2 way นะคะ2 way เลยภาคภูมิใจมากจากสิบัญชาแพ็คเกจสวยลายไทยมีดีที่ความอเนกประสงค์แบบ2 in 1หรือ2 way นั่นเองได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งสายดมและสายทาในหลอดเดียวกันเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายระหว่างวันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะหลายคนนี่มีไว้ในหัวนอนเลยสกัดกั้นแต่แรกก็ดีอ้าวยังไม่เป็นหวัดหนอกแต่ว่าเริ่มจะฟึดฟัดฟึดฟัดคัดจมูกด้านบนของยาดมทูเวจรุงจิตเนี่ยเป็นช่องสำหรับสูดดมจะให้ความหอมสดชื่นด้านล่างเป็นน้ำยาใช้ทาบริเวณอาจจะบางคนชอบทาจมูกบางคนแบบทาผิวหนังสรรพคุณเขาเยอะสรรพคุณทางสมุนไพรเนี่ยตัวยาเน้นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดหรือตังหิดตังหิดจะไม่ค่อยดีละช่วยรู้สึกหายใจโล่งสดชื่นผ่อนคลายแก้วิงเวียนศีรษะก็ดีดีไซน์หล่อสวยงามเป็นเอกลักษณ์มาในรูปแบบหล่อสีเงินอลูมิเนียมพิมพ์ลายไทยตามสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์จรุงจิตแล้วก็ทนทานพกพาง่ายดูร่วมสมัยมั่นใจในมาตรฐานเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องผลิตและจัดจำหน่ายโดยเครือสิริบัญชาชื่อนี้กว่า70ปีเชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์มายาวนานทีเดียวนอกจากแอลกอฮอล์สิบัญชาก็มีดีเยอะเข้าไปช็อปเข้าไปดูได้ที่สิริบัญชา store.com ค่ะเอาละเสียงสวรรค์มาแล้วเคลียร์สมองให้โล่งพร้อมรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะมาถึงกับ2บทเพลงที่มีความเกี่ยวพันกันเริ่มจากคลาสสิกที่ไม่ต้องปีนบันไดCanon Indie เพลงคลาสสิกอายุกว่า300ปีของโจฮันพาคาเบลท่วงทำนองช่วยจัดระเบียบสมองยามเช้าให้มีสมาธิอย่างดีเยี่ยมต่อด้วย Memories เพลงฮิตของ Maroon 5วันเช้าวันนี้มาด้วยเสียง cover แบบ a cappella สุดทึ่งจากวง One Voice คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนระดับโลกเลยมาฟังกันจาก Canon Indie มาถึง Memories ค่ะ

ได้เห็นบรรยากาศข้างนอกครบครันบางท่านถ่ายภาพอยู่ในรถหน้าจอหน้าปัดวิทยุแล้วก็มองเห็นความชุ่มฉ่ำของสายฝนแล้วก็บอกว่าเพลงเข้าบรรยากาศจริงๆนะคะบางท่านก็บอกว่าวันนี้ฝนทั่วทิศทั่วไทยเลยขอบคุณมากๆนะคะก็กลับมาลุยกันต่อในเช้าวันศุกร์สดใสแต่ก่อนที่จะฟังเพลงยาวๆมีหนึ่งข่าวเศร้าที่เชื่อว่าสะเทือนใจบรรดา FC และคนรักภาพยนตร์ไทยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทุกท่านกับการจากไปอย่างสงบของคุณเปียกโปสเตอร์หรือสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับบรมครูในวัย93ปีเมื่อวานนี้เองนะคะถ้าใครโตมาในยุคภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูลายเซ็นผู้กันสีโปสเตอร์บนใบปิดหนังกว่า 1,000 เรื่องและภาพยนตร์ขึ้นหิ้งไม่ว่าจะเป็นโทนชูวัยโอลมนหรือว่าข้างหลังภาพของท่านเนี่ยคือภาพจำอันงดงามของการเดินเข้าโรงภาพยนตร์ในอดีตท่านคือผู้พลิกโฉมวงการภาพยนตร์ไทยให้มีความสากลและเป็นผู้บริจาคฟิล์มหนังคนแรกให้หอภาพยนตร์ด้วยแม้ตัวท่านจะจากไปแต่ทุกภาพวาดทุกฉากภาพยนตร์จะคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเพื่อเป็นเกียรติประมาณก็เลือกเพลงของดอนแมคลีนที่พูดถึงยกย่องปลายผู้กันของศิลปินจะได้เป็นเกียรติแก่ศิลปินบรมครูไทยผู้จากไปกับเพลงโฟกพ็อปบัลลาดสุดอบอุ่นที่เล่าถึงศิลปินเอกอย่างวินเซนต์แวนโกะท่วงทำนองกีตาร์โปร่งใสยามเช้าจะช่วยปลอบประโลมใจเราได้เป็นอย่างดีกับเพลงที่หลายคนมักจะเรียกขานตามชื่อของภาพวาดของวินเซนต์แวนโกะแต่จริงแล้วเพลงนี้ชื่อว่าวินเซนต์นะคะแต่อินโทรด้วย Story Night นั่นเองค่ะ

ฟังเพลงไปอารมณ์ดีมีความสุขรถติดไม่หงุดหงิดแต่บางครั้งถ้ารถติดเยอะๆก็ไม่ไหวเลี้ยววนกลับบ้านดีกว่าเคยเป็นไหมคะเพราะดูแล้วโอ้โหเดี๋ยวกว่าจะถึงออฟฟิศลาหยุดดีกว่าไปสายทุกคนมองมานะคะตำหนิไม่ตำหนิด้วยการพูดออกมาก็ตำหนิอยู่ในใจเราเห็นแววตาเราก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นการเลือกที่อยู่อาศัยสำคัญสุภาลัยคอนโดมิเนียมมีทุกที่ใกล้ออฟฟิศใกล้บ้านก็แล้วแต่ใกล้สถานศึกษาของลูกๆหลานๆก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทางสุภาลัยคอนโดมิเนียมเนี่ยพยายามให้ทุกวันและเวลาเล็กๆในวันธรรมดาเนี่ยที่คุณจะต้องใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวันดูฟูความวันดูฟูไม่อยากให้มีอยู่แค่ช่วงเวลาพิเศษวันดูฟูในการเลือกโลเคชันอย่างดีตั้งใจออกแบบพื้นที่ในทุกห้องมีส่วนกลางรองรับหลากหลายไลฟ์สไตล์พร้อมบริการที่พัฒนามาให้ทุกคนสะดวกสบายกับคุณภาพมาตรฐานสุภาลัยที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดต้องสังเกตดูรถติดแบบเนี้ยมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวก็เจอสุภาลัยคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นสะดวกตรงไหนเข้าไปดูกันอันดับแรกก่อนที่สุภาลัย .com พอชี้เป้าและใช่ละตรงนี้ใกล้ออฟฟิศตรงนี้ใกล้โรงเรียนลูกก็แล้วแต่ก็จองเลยนะคะไปดูสถานที่จริงแอเรียจริงๆจะวัดดูฟูได้ทุกวันให้วันธรรมดาเวลาเล็กๆ เป็นวันดูฟูทุกวันที่สุภาลัยคอนโดมิเนียมเข้าไปดูก่อนที่สุภาลัย.com

เพลงฮิตตลอดการสองพี่น้องคาร์เพนเตอร์สที่ฟังทีไรคิดถึงวิทยุเครื่องเก่าเรื่องราวดีๆในความทรงจำยามเช้าฟังให้จบแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกลับมาใหม่หลังข่าว

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่ง

0: ราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
2: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
5: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่องและกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนกิ่งแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วง

0: มีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดประการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramatticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
5: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
6: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
5: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
6: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
5: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
6: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
6: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

ับมาอยู่ด้วยกันสดๆในเช้าวันสุขฉ่ำฝนด้วยเพลงที่มีข้อความหน้าใหม่ส่งเข้ามาทางไลน์ at top radio ขอเพลงนี้กันแล้วก็ทักทายกันมาเยอะบางท่านก็อัปเดตบรรยากาศฝนบรรยากาศรถติดบรรยากาศรอบด้านครึ้มไม่ครึ้มแล้วก็ส่งสติกเกอร์ต่างๆนานามามากมายขอบคุณมากๆดีเจเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะแต่เพลง Sweet Walk เนี่ยสงสัยท่านนี้ยังไม่ตื่นหรือยังอยากจะบิดขี้เกียจนอนต่อก็ไม่ทราบเลยเลือกให้ทั้งออริจินอลสันโต้และจอห์นนี่สองพี่น้องที่โดดเด่นด้วยเสียงกีตาร์นะคะแบบสไตล์สตีลกีตาร์ที่เสียงหวานจับใจฟังแล้วเหมือนล่องลอยอยู่ในความฝันจากนั้นก็ฟินต่อแบบต่อเนื่องกับเวอร์ชันที่มีเนื้อร้องและทำนองแจ๊สสุดหรูหราถ่ายทอดโดยน้ำเสียงใสหวานและทรงเสน่ห์ของเรเน่โอสแตดนักร้องสาวเสียงมหัศจรรย์สายดนตรีแจ๊สป๊อปยุคใหม่ฟังยาวๆสองสไตล์ชวนฝันรับวันสุขฉ่ำฝนไปเรียบร้อยมีความสุขกันนะคะแล้วก็มามีความสุขกันแล้วส่งความสุขให้ผู้ด้อยโอกาสกันทุกวันนี้เนี่ยทางสิริราชมูลนิธิต้องรับบทที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพทั่วไทยได้พ้นทุกขเวทนาแล้วก็ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจแล้วก็เมตตาถ้าคุณฟังมีความสุขกับการให้ก็เชิญชวนค่ะโรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำค่ะตั้งหลักแล้วก็ตั้งโครงการธนบุรีรันครั้งที่สองอย่างคราวที่แล้วก็มอบไปกับสิริราชมูลนิธิกันเยอะอยู่นะคะก็ช่วยชีวิตผู้คนได้มากอยู่คราวนี้ก็จัดเต็มอีกครั้งเป็นครั้งที่สองทั้งการวิ่งธนบุรีรันทั้งการร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่638101095 638101095ชื่อบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไปและทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครวิ่งกับธนบุรีรันครั้งที่สองหรือว่าสมทบทุนเนี่ยส่งหลักฐานโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับไปอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้2เท่าสำหรับการวิ่งถ้าเป็นองค์กรก็สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินมาได้นะคะแล้วก็ทางโครงการเนี้ยจะรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้กับสิริราชมูลนิธิเพื่อออกไปเสร็จไปให้ทุกท่านลดหย่อนภาษีได้2เท่าทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหักค่าใช้จ่ายค่ะสอบถามที่โทรและ ID Line 082-818-4364 082-818-4364 ถ้าจดเลขที่บัญชีไม่ทันขอมาได้ที่นี่นะคะฟังซิฟอร์กรีเน่โอสแตดก็เลยต้องนึกถึงทรงอาโออิเตชิมะเข้าประกวดบางมูนริเวอร์ค่ะ

ขยับเติมความสดชื่นกันหน่อยกับความรักหวานซึ้งสไตล์ยุค80นะคะมาฟัง Phil Collins กับเพลง A Goodbye Kind of Love ค่ะ

ันนี้อย่างที่คาดการไว้ไม่มีผิดตั้งแต่เช้าและที่ผู้จัดออกมานี่ฝนตลอดแล้วก็แบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็แบบว่าครึ้มๆไม่สดใสทัศนียภาพนะคะหรือว่าในการขับรถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีคุณฟังยังอยู่บนท้องถนนกันอยู่บอกว่าเช้านี้แถวศรีนครินทร์ฝนตกหนักน้ำท่วมรถติดมากๆเลยต้องอาศัยฟาสต์ฟู้ดเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอหิวระหว่างทางไงก็ขอมีความสุขแล้วก็ดูแลอารมณ์กันเยอะๆด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้ที่ไลน์ @topradioต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยวันนี้ก็เป็นถือวิกฤตสร้างโอกาสพอรถติดอ้าวจะตั้งนานแล้วไม่ได้แอดไลน์สักทีวันนี้ได้แอดไลน์ถามว่าฟังมานานหรือยังฟังมานานมากแล้วแต่วันนี้เพิ่งได้เลิกรถติดหรือเปล่าถึงได้แอดไลน์เข้ามานะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเช่นกันกับการร่วมด้วยช่วยกันในทุกกิจกรรมธนบุรีรัมย์ก็เข้าไปสมัครวิ่งกันได้ที่เซิร์ชใน Google ก็ได้เซิร์ชว่าธนบุรีรัมย์ทูเขาก็จะนำไปที่เว็บของ www.race.thai.run/thonburirantouพอเข้าไปก็สามารถสมัครได้ดูรายละเอียดมีกี่ประเภทราคาเท่าไหร่สมัครกันไปการสมัครก็นำเงินค่าใช้จ่ายแต่เงินที่ได้จะไม่มีหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นำให้เข้ามูลนิธิหรือว่าสิริราชมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการรักษาพยาบาลในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์กันต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องราวของเราที่จะไปเขาใหญ่กันเนี่ยตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆที่จองกันเต็มเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะคะก็ไม่สามารถขยับขยายได้นะคะบางท่านบอกแม่เพิ่งได้ยินก็จองไปเต็มซะแล้วไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีค่ะยังไงขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจแล้วก็ขอบคุณทางด้านของสปอนเซอร์ใจดีไม่ว่าจะเป็นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไส้ทองสิริบัญชาผลิตภัณฑ์ลิตเทอร์ชิลนะคะเวียนนาผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระและชุดชั้นในและเคนซิงตันอิงลิชการ์เดนเขาใหญ่ค่ะยังไงสอบถามเพิ่มเติมก็ได้0962649195พักกันสักครู่ส่งคุณไปเบรกกันWind Beneath My Wings ในเวอร์ชันแจ็คโจนส์ค่ะ

0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
1: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @โอซูนิหรือโทร0945159463

ล้วนเป็นเพลงที่ขอมาทางไลน์ at top radio ทั้ง my heart belong to me จากบาบ้าสายแสนตามด้วย just when I needed you most Landy Van Warmer นะคะก็เป็นเพลงเพราะจัดเต็มให้กับคุณผู้ฟังเลยในขณะที่หลายท่านบอกรถติดมากถึงมากที่สุดฝนก็ยังตกอยู่ถึงแม้จะเบาลงแต่ก็ยังตกอยู่ในหลายแห่งโดยเฉพาะสำโรงสมุทรปราการนะคะแล้วก็หลายๆแห่งที่คุณฟังทักมาบอกมาแล้วต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะใครเจอน้ำท่วมบ้างหรือฝนตกยังหนักอยู่ก็จะได้บอกกล่าวกันไว้วันนี้วันศุกร์ใครหลายคนแพลนไว้ก็จะได้วกกลับหรือว่าปรับแผนกันได้นะคะตอนนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นช่วงที่เขาดาวแล้วโอซูนิเรนี่ซีซั่นเซ็ตค่ะต้อนรับเดือนกันยายนไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวมาถึงปลายเดือนแล้วกับเซ็ตดูแลตัวเองแบบครบรูทีนคุณหมออ้อมจัดให้เลยเพราะว่าเวลาเกิดขึ้นมากับโอซูนิแฮเซรัมได้ผลดีหลายท่านบอกอ้าวไปแพ้แชมพูคอนดิชเนอร์ที่ไหนก็เลยอยากให้คุณหมออ้อมทำแชมพูคอนดิชเนอร์ด้วยคุณหมออ้อมก็เลยทำมาเป็นออร์แกนิกแถมยังมีส่วนผสมอาร์แกนออยล์ที่ดีมากๆอยู่ด้วยแล้วก็อื่นๆอีกด้วยก็เลยเป็นอะไรที่ใช้ในชีวิตประจำวันรูทีนได้สบายมากจัดเซตให้เลยแชมพูเซตไม่ได้มีแค่แชมพูยังมีครีมนวดด้วยแชมพู2ขวดครีมนวดอีก1ขวดเพียง599บาทถูกมากๆแฮร์เซรั่มเซตค่ะอันนี้ตัวหลักเลยแฮร์เซรั่มลดผมร่วงกระตุ้นการสร้างผมใหม่ชะลอผมงอกได้อย่างดี3ขวดเพียง1599ค่ะแล้วก็มีสำหรับขนคิ้วขนตาเซรั่มและเซนบราวน์3ชิ้นเพียง599บาทกันแดดจากคลินิกคุณหมออ้อมนี่ก็ดีมากเนียนมากซันสกรีนเซตกันแดด3หลอดเพียง1990บาทค่ะสั่งได้เลือกจัดเซตที่ใช่ในแบบของคุณใช้เองก็คุ้มซื้อฝากก็ดีเก็บตุนไว้ก็เยี่ยมเพราะว่ากำลังจะหมดเขตเบรนนี่ซีซันสเปเชียลโปรโมชั่นนะคะแอดไลน์ที่ @osuni รีบสั่งกันเลยค่ะเอาวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนนะคะหลังจากที่ตอนผู้จัดไปจีนไปซินเจียงโอ้โหร้านรวงต่างๆโดยเฉพาะที่แอร์พอร์ตเนี่ยก็จะมีการจัดเป็นชุดของขนมไหว้พระจันทร์สวยๆเก๋ๆแพ็คเกจจิ้งดีเรียกว่าแบรนด์ไหนก็ต้องทำขนมไหว้

ไอ้ประจันทร์ออกมานี่ตั้งเขาทำล่วงหน้ามาตั้งนานวันนี้วันไหว้พระจันทร์เทศกาลแห่งความกลมเกลียวและพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวนะคะไปไหนต่อไหนก็จะเห็นร้านขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์เต็มไปหมดเป็นเช้าที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมจริงๆถึงแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาเช้าแต่ DJ TV ก็อยากจะชวนคุณฟังมาอุ่นเครื่องเตรียมต้อนรับแสงจันทร์เต็มดวงในคืนนี้ด้วยเซตเพลงสากลคลาสสิกที่แต่งขึ้นเพื่อชื่นชมความงามของพระจันทร์จริงๆมีเพลงจีนอยู่เพลงหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ผสมผสานจากเราจะเริ่มด้วยเจเนซ่าเต่งหรือเติ้งลี่จุนแน่นอนดาวถูก The Moon Represent My Heart ตามด้วยโอเรียอองกับ Fly Me to the Moon ค่ะ

ระจันทร์กันเยอะเดี๋ยวยังมีอีกนะคะนี่คือโอลิเวียอองกับ Fly Me to the Moon ในวันไหว้พระจันทร์แล้วก็ช่วงนี้ย้ำกันในช่วงของปลายปีอากาศดีนะคะเราก็ได้ทำบุญสร้างกุศลได้ออกกำลังกายกับธนบุรีรันครั้งที่2จะจัดในวันที่20ธันวาคมนู่นเลยแต่สมัครกันก่อนนะคะการสมัครก็ไม่ยากเข้าไปที่ race.thai.run/thonburirun2หรือว่าคุณฟังหาทาง Google บอกธนบุรีรัน2ก็จะพาคุณไปเว็บไซต์นี้ที่สมัครเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งมหากุศลครั้งนี้ที่โรงพยาบาลธนบุรีเป็นแกนหลักเพื่อหารายได้ให้กับสิริราชมูลนิธิเพื่อไปช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์การรักษาโรคยากๆทั้งหลายที่ผู้ด้อยโอกาสเลือกไม่ได้นะคะเป็นขึ้นมาโอ้โหปกติใช้เงินเยอะมากใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนานานี่ล้วนก็เป็นภาระของสิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลธนบุรีก็เลยเป็นแกนนำเรื่องนี้ไม่ว่าจะด้วยการวิ่งนะคะมีวิ่งเนี่ยก็มีหลายรูปแบบมีวิ่งฟันรันระยะ5กิโลเมตรอันนี้ชิวๆไม่มีการแข่งขันไปออกกำลังไปร่วมกุศลกันแล้วก็วิ่งมินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรนะคะชาย6กลุ่มหญิง6กลุ่มแล้วก็วิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรชาย3กลุ่มหญิง3กลุ่มด้วยกันนะก็ชิงถ้วยพระราชทานโอเวอร์ออล21กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนนะคะอันดับ1ชายหญิงจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ชนะอันดับ 1-5 จะได้รับโล่เกียรติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านก็จะได้รับเหรียญรางวัลเป็นเกียรติกันธนบุรีรันทูนี่แค่ตัวอย่างค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ race.thai.run/thonburirun2ก็จะได้เห็นเสื้อสวยเก๋เท่น่ารักนะคะแล้วก็ได้ทำบุญกุศลถ้าองค์กรเนี่ยส่งทีมไปร่วมวิ่งเนี่ยก็

แล้วเราจะได้ส่งรวบรวมตอนสุดท้ายโครงการเนี่ยส่งไปให้ศิริราชมูลนิธิออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสอบถามโทรและ ID Line 082-818-4364การให้จะทำให้มีความสุขมากๆเอาละค่ะตอนนี้มามูลกันต่อค่ะมามูลกันต่อกับเมื่อสักครู่ Fly Me To The Moon แล้วคราวนี้มาฟังบทเพลงอมตะอีกหนึ่งเพลง Blue Moon ที่เล่าถึงดวงจันทร์ที่เคยเหงาแต่ในที่สุดพบกับความรักแสนหวานเช้านี้ใครกำลังเหงาขอให้เพลงนี้ช่วยปลอบประโลมเติมเต็มหัวใจในวันไหว้พระจันทร์กัน Blue Moon จาก The Marcel Sky

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
3: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำติยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวท.หนองบัวลำพูรายงาน
1: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
5: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตรนิวเยียร์กาล่าดินเนอร์2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
2: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
3: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
2: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
3: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
2: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
3: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
3: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเนคครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเนคครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร0860444554
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

อยู่ด้วยกันแบบสดๆเช้าวันศุกร์นี้ด้วยเพลงที่เมื่อสักครู่เปิดเพลงหนึ่งของบาร์บาร่าสายแซนก็เลยทำให้คุณผู้ฟังนึกถึงเพลงจากอุปรากรเรื่อง Cats กับ Memory ได้ฟังกันไปเรียบร้อยต่อด้วย My Way เพลงของ Frank Sinatra cover โดย Wendy Wabiora ที่ร้องได้แพร้อมมากเช่นกันนะคะในวันนี้ซึ่งนอกจากเป็นวันไหว้พระจันทร์อีกหนึ่งบรรยากาศที่เราจะเห็นกันในวันนี้และช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ส่งท้ายเดือนกันยายนก็คืองานเลี้ยงส่งและงานอำลาผู้เกษียณอายุนะคะถึงแม้สัปดาห์หน้าจะมีอีก 2-3 วันถึงจะหมดเดือนกันยายนแต่ว่าเป็นสุขสุดท้ายนะคะก็เลยมีการจัดงานจัดการเป็นที่ส่งหรือว่าเป็นที่ระลึกถึงคนที่กำลังจะได้อิสระทางการทำงานก็ขอใช้พื้นที่หน้าใหม่ตรงนี้เป็นตัวแทนส่งความระลึกถึงความขอบคุณและความยินดีอย่างยิ่งแด่ผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานหนักเพื่อการทำงานก็ขอใช้พื้นที่หน้าใหม่ตรงนี้เป็นตัวแทนส่งความระลึกถึงความขอบคุณและความยินดีอย่างยิ่งแด่ผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานหนักเพื่อออฟฟังความทรงจำการเริ่มต้นใหม่มามอบไปกับผู้จะเกษียณอายุถูกท่านนะคะได้ My Way กันไปแล้ว My Way นี่เริ่มต้นเป็นเพลงที่เข้าสู่ช่วงของเกษียณได้ดีเพราะว่าเป็นเพลงประจำตัวผู้บริหารคนทำงานทุกคนบทเพลงอมตะระดับตำนานที่บอกเล่าถึงการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างเต็มที่ตามวิถีของตัวเองอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่งฟังในวันเกษียณก็ยิ่งรู้สึกถึงคุณค่าของวันเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ร่วมเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้เกษียณบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเวนิดหน่อยแต่บางคนเย่ได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทำงานแล้วนะคะแต่บางคนก็โอ้โหรับงานที่ปรึกษาอีกเยอะหนักกว่าทำงานประจำอีกด้วยก็แล้วแต่วิถีของใครก็ขอให้มีความสุขมากๆโดยน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์จะเกษียณไม่เกษียณก็ควรต้องมีใช้เพื่อทำให้ดวงตาชุ่มฉ่ำนะด้วยส่วนประกอบติ๊กแทนเพิ่มและคงความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นให้กับดวงตาจะได้ดูแลในยุคที่ใช้สายตาเยอะไม่ว่าจะเป็นจ้องหน้าจอสารพัดจอนานๆอยู่ในห้องแอร์ไปเจอฝุ่นนู่นนี่นั่นแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตารูบิกไอซ์น้ำตาเทียมนะคะที่จะช่วยได้แอดไลน์สั่งได้ที่แอดMASALAB หรือว่าที่ Extra Plus ใน7ที่ iCare Shopee Lazada ออนไลน์

ได้หมดเลยอีกเพลงหนึ่งให้กับผู้เกษียณอายุนะคะหมุนเข็มนาฬิกากลับไปมองภาพความทรงจำที่งดงามร่วมกันเพลงป๊อปบาลาดสุดอบอุ่นชวนให้เราคิดถึงก้าวแรกของการทำงานเพื่อนร่วมงานและทุกๆรอยยิ้มที่เกิดขึ้นเก็บช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้ในใจและนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต Times of Your Life พอแองกาค่ะ

ตี้ส่งท้ายสำหรับผู้เกษียณในวันฝนตกก็เลยขอ Laughter in the Rain ผู้อารมณ์ดีไปกับแอนแซล

0: นฝนตกหลายแห่งแบบนี้คุณฟังที่ขับรถจากมุกดาหารกำลังเข้ากรุงเทพก็บอกว่าไม่มีฝนเลยยังไงก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพคิดถึงเพลงอะไรก็บอกกันมาได้นะคะตอนนี้10นาฬิกากับ30นาทีแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะคนเป็นสโตรกคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงหรือคนที่เพิ่งจะไปผ่าตัดมาหลังผ่าตัดก็ต้องฟื้นฟูกลับมาฝึกเดินกันหุ่นยนต์ฝึกเดินหรือช่วยเดินจากโรงพยาบาลธนบุรีที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยสวมหุ่นยนต์สบายสบายก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินและทำงานทดแทนกล้ามเนื้อที่หายไปไม่ว่าจะเป็นสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยอ่อนแรงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินกลับมาลุกขึ้นยืนและเดินหุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยจะไปกระตุ้นถึงวงจรประสาทเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าแบบใส่หุ่นยนต์แล้วก็เดินไปเรื่อยเขากระตุ้นวงจรประสาทคุณจะมีความรู้สึกเหมือนคุณเดินได้เองแล้วกระตุ้นทำให้แขนขาฟื้นคืนเร็วโดยหุ่นยนต์เนี่ยเปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกายและก็กระตุ้นไปถึงวงจรประสาทรักษาสมดุลในการทรงตัวให้รู้สึกถึงความมั่นคงในการทรงตัวและก้าวเดินช่วยผู้ป่วยเนี่ยจากท้อแท้สิ้นหวังก็ลุกขึ้นมาฝึกเดินเสมือนจริงกับพื้นผู้ป่วยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินด้วยตัวเองอยู่บนพื้นจริงๆจะบิดช่วงข้อเข่าเอวสะโพกเอียงตัวด้านหน้าด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติจากการเดินบนพื้นจริงเป็นธรรมชาติไม่ใช่เดินบนลู่วิ่งแล้วก็ไม่ต้องล็อกเอวล็อกเชิงกรานไว้เหมือนอย่างหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติจริงพอเขารู้สึกเขาเดินได้เนี่ยโอ้ยอยากจะถึงพรุ่งนี้เร็วๆจะได้ฝึกเดินต่อพัฒนาการแล้วก็เป็นผลออกมาจริงๆไปปรึกษาคุณหมอนะคะที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินคุณหมอก็จะดีไซน์ให้ว่าแบบนี้ต้องใช้เครื่องมืออันไหนบ้างนะเขามีทั้งหุ่นยนต์ช่วยเดินฝึกกล้ามเนื้อแขนขาบ่ายไหล่แม้กระทั่งมือนิ้วเพราะว่าคนเป็นสโตรกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องฟื้นฟูตลอดทุกอวัยวะเลยนะครับคุณหมอก็จะดูว่าคุณควรจะต้องใช้เครื่องมือไหนอย่างไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่จัดเป็นคอร์สให้ยังไงก็แวะไปได้ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ024872000พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
2: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร024872000ต่อ2241
3: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
4: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
5: วันที่ปวดใจ
6: คงต้องใช้เวลา
5: วันที่โดนบอกลา
6: คงต้องหาที่พักใจใหม
5: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
7: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
8: และเคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: และพบกันนะคะ
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
9: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
10: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
10: ์สเปรย์อะไร
11: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
12: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
13: เธอใช้อะไรทาคอ
12: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
13: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์@ไวโอเซลหรือโทร0860444554

เทิมจนช่วงนี้ไม่ต้องหันซ้ายหันขวาเอ๊ะน้ำเข้ารถหรือเปล่าเสียงน้ำแบบนี้เสียงน้ำธรรมชาติจากเพลง Sailing ปรับมูดให้เบาสบายสบายเหมือนได้พักร้อนยาวๆกับเสียงดนตรีไพเราะเสียงน้ำคลอกไปด้วยเซลิงนี่สื่อถึงการล่องเรือออกไปสู่ความสงบและอิสระครั้งใหม่มอไพผู้ที่กำลังจะล่องเรือออกไปในชีวิตหลังเกษียณที่จะได้ทำตามใจตัวเองอย่างเต็มที่เป็นอิสระกันละฟังเซลิงเวอร์ชันบรรเลงก่อนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยChristopher Cross ค่ะ

ายคนอาจจะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้จะเลี้ยงส่งเลี้ยงฉลองอะไรต่างๆก็สามารถที่จะส่งข้อความทาง LINE ทาง SMS ทาง Messenger ต่างๆคนที่เกษียณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องก็ส่งไปส่งความสุขส่งความรู้สึกดีๆเป็นกำลังใจให้ยิ่งพอตอนที่หลังวันที่30กันยายนบางคนอาจจะจิตตกเล็กๆ เราจะทำอะไรอย่างไรมองซ้ายมองขวาดูเหงาๆก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแต่ไม่เหงาแน่ถ้าคุณติดตามท็อปเรดิโอ 93.5 ได้ฟังกันเต็มๆแอดไลน์เข้ามาที่แอดท็อปเรดิโอจะได้ส่งพลังให้กันและกันพลังบวกล้วนๆค่ะควบคู่ไปกับกดติดตามทาง Facebook Fanpage ท็อปเรดิโอ 935เพราะว่าตรงนั้นจะมีกำลังใจทั้งคลิปดีๆเพลงเพราะๆข้อความพลังบวกตลอดค่ะ

ไปกับคริสโตเฟอร์ครอสกันไปเรียบร้อยตอนนี้10นาฬิกากับ45นาทีเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ต้องไม่หยุดนิ่งนะคะผู้ฟังของเราเนี่ยบางทีส่งสติ๊กเกอร์มาส่งภาพมาเนี่ยทราบเลยว่าใช้ AI บ้างใช้เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาต่อยอดสร้างภาพเองอะไรเองบางคนก็จัดสีสันของการเพ้นท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาสมองก็เกิดขึ้นผู้จัดเห็นก็ยิ้มตลอดนะคะมีความสุขกับการที่คุณฟังได้ทักทายมาพูดคุยมาแม้แต่สติ๊กเกอร์ลีลาต่างๆถึงแม้ไม่ได้ทำเองแต่ก็ใช้วิธีการคัดสรรสิ่งดีๆแปลกใหม่กันมาอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะพัฒนาเรื่อยแม้กระทั่งคนที่อายุอนามากก็สามารถพัฒนาได้แล้วที่โรงพยาบาลธนบุรีจะหยุดนิ่งได้อย่างไรมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะที่ศูนย์กระดูกและข้อซึ่งสามารถที่จะเพิ่มสาขาการดูแลรักษาผู้ป่วยออกมาแล้วเป็น9สาขาในปัจจุบันเพื่อการดูแลรักษาที่ครอบคลุมกรณีการป่วยได้รอบด้านแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมากมายมีโรบอติกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดก็มีแล้วก็ยังมีการผ่าตัด2กล้องแผลเล็กแต่ก่อนแผลเล็กก็ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เล็กธรรมดาเล็กจิ๋วค่ะด้วยเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Ultra MIS หรือว่า Endoscope แบบ Ultra MIS ใครที่ไปงานที่เรา

จัดเสวนาโรคสู้โรคยากทั้งหลายให้ผ่านพ้นมาได้ก็คงจะเห็นโอ้ได้ทดลองได้สัมผัสด้วยได้เห็นคลิปต่างๆได้มีคุณหมอมาเล่าสู่กันฟังมีโชว์เคสจากคนไข้ต่างๆก็จะได้เห็นว่าคนอายุ60ปีมากกว่า80ปี90ปีก็มีก็ยังผ่าตัดกันได้นะคะจนจะไม่เรียกผ่าตัดและเป็นหัตถการกล้องแผลสองกล้องแผลเล็กจิ๋วเทคโนโลยีอัลตร้า MAS เพราะว่าพอแผลเล็กจิ๋วการกระทบกระเทือนต่างๆการผ่านในเรื่องราวของการทำหัตถการเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยการดูแลพักฟื้นก็ใช้เวลาน้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่บอบช้ำก็สามารถผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะอายุอนามเท่าไหร่แต่ก่อนพออายุมากเดี๋ยวเขาไม่ให้ผ่าตัดแล้วมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะทนพิษนะบาดแผลต่างๆไม่ได้และอื่นๆอีกมากไปแต่พอมีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้อายุเท่าไหร่ก็ผ่านพ้นไปด้วยการสู้เคสยากกับคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลธนบุรีศูนย์กระดูกและข้อมาแล้วหลายเคสมากมายทีเดียวนะคะเข้าไปปรึกษาได้ค่ะที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพนะคะ024872000โดยเฉพาะเทคโนโลยีเด่นตอนนี้อัลตร้า MIS Minimal Invasive Surgeryเหมาะสำหรับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแผลมีขนาดเล็กมากเป็นมิลเลยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบกระดูกสันหลังเสียหายน้อยลงลดอาการเจ็บปวดและทำให้ฟื้นตัวไวขึ้นนะคะอีกเพลงที่คุณฟังอ้อนมาว่าคิดถึงเพลงนี้จังแบร์รี่เมนโรวันนี้มาในเพลงแมนดี้ค่ะ

ฝนแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเพลงเพราะโดนใจมากๆแต่ความคิดกับความจริงมักสวนทางกันเพราะฉะนั้นจินตนาการไปก่อนและทำงานไปอย่างมีความสุขได้เสียงเพลงจากท็อปเรดิโอ 93.5 เป็นเพื่อนยังอยู่ด้วยกันค่ะจนถึงเที่ยงเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาติดตามเพลงเพราะกันต่อกับเทวียมสวนค่ะ

0: คุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21
11: ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างความสุขและกำลังใจให้กับคนไทย

0: และขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กขณะที่น้องยูนี่อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อทำการแข่งขันทุกคนในคณะได้ติดตามข่าวและร่วมรุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำคลองพระสะทึงหลังน้ำในอ่างเกินความจุเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
2: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันชลประทานสระแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสระแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไร้ผลกระทบน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
3: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70-80สำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: นาโต้พร้อมรับมือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมของรัสเซียนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้พร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีรูปแบบอื่นในสงครามลูกผสมของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนหากต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัสเซียในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หรือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์กหนึ่งในสมาชิกนาโต้เปิดเผยว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุโจมตีแบบสงครามลูกผสมต่อเป้าหมายในชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารแบบจำกัดเป้าหมายต่อสมาชิกนาโต้หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาและเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามัน นอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามทิศราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

จีนอลังการโดยเฉพาะอัลบั้มฮ่องกงฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราโดยคอนดักเตอร์คือวารุจันโขเจียนซึ่งก็บอกกล่าวกันไปทีไรก็หาซื้อกันไม่ได้แล้วก็ต้องใจอ่อนเปิดให้คุณฟังอีกนะคะชั่วโมงนี้เลยเริ่มต้นด้วยสุดยอดความไพเราะอลังการจากฮ่องกงฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรากับ Everlasting Love นะคะเพลงนี้บางทีเขาก็ใช้คำว่า Love Without End หรือปู่เลี่ยวฉิงจบไปด้วยเทเลซาเติ้งหรือเติ้งลี่จุนสุดไพเราะคู่ขวัญบรรเลงร้องก็เลยดำเนินเปิดให้ฟังชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงอีซี่อ่าวในวันไหว้พระจันทร์25กันยายนตรงกับวันศุกร์เทศกาลวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อจะได้เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวจะมีขึ้นคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติและในเทศกาลไหว้พระจันทร์ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนรับประทานขนมไหว้พระจันทร์และชมพระจันทร์เต็มดวงเชื่อว่าพระจันทร์จะมีความสว่างสวยเป็นพิเศษในวันไหว้พระจันทร์แต่ค่ำคืนนี้ไม่แน่เหมือนกันฝนเยอะวันนี้ตลอดเลยบางประเทศเนี่ยเขาจัดเป็นประเพณีใหญ่จะมีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดงมีเป็นสีสันยามค่ำคืนบางแห่งอาจจะมีการเชิดมังกรทางนี้จะมีชื่อเรียกกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นกันด้วยและพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์ที่บอกว่าเพิ่งไปจีนมาโอ้เขาขายกันตั้งแต่ขาไปคือผ่านตรงแอร์พอร์ตนะคะขากลับก็ขายยังขายขนมไหว้พระจันทร์คือน่าจะขายกันทั้งเดือนเลยแล้วก็มีสีสันของขนมไหว้พระจันทร์กันทุกแบรนด์นะคะจะเป็นแบรนด์โด่งดังอย่างไรหรือเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่มีสีสันตัวการ์ตูนคือเป็นอะไรที่ร่วมสมัยมาผสมผสานก็มีค่ะขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นที่เรียกขานกันมาแต่ดั้งเดิมมักจะมีสันฐานกลมคล้ายขนมเค้กทำจากแป้งจะมีไส้ต่างๆเป็นธัญพืชใช้เส้นไหว้และรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สำหรับเทศกาลนี้นะคะก็ความหมายขนมไหว้พระจันทร์ปัจจุบันมีการดัดแปลงอย่างที่บอกทั้งรสชาติรูปร่างหน้าตาให้ดูทันสมัยบางทีเป็นช็อกโกแลตก็มีนะคะที่ผู้จัดเห็นเนี่ยมีหลากไส้มากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะทราบกันทั่วๆไปเนี่ยไส้มักจะมีขนมไหว้พระจันทร์ไส้มีเม็ดบัวมีสัญลักษณ์แตกต่างกันไปเขาบอกเม็ดบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่บริสุทธิ์อายุยืนยาวความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสงบสุขค่ะอันนี้คือน้ำลายเลยหิวลูกพรำก็มีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความหวังดุดดังดอกพรำที่ชูช่อในฤดูหนาวถ้าเป็นธัญพืชล่ะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ธัญพืชเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นเกาลัดหมายถึงลูกชายและสิ่งอันเป็นที่รักถ้าเป็นถั่วแดงชาวจีนเชื่อว่าไตเป็นอวัยวะที่ขับความกลัวออกมาซึ่งถั่วแดงนั้นช่วยเพิ่มความกล้าหาญให้ไตได้มาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะก็เนี่ยค่ะคร่าวๆจริงๆแล้วอาจจะมีมากมายกว่านั้นก็ได้ก็นำมาเป็นสีสันเล็กน้อยของไหว้ประกอบด้วยในวันไหว้พระจันทร์น้ำชาหรือใบชาอาหารเจขนมหวานผลไม้มักจะนิยมทับทิมแอปเปิ้ลส้มโอองุ่นส้มสาลี่มีความหมายดีๆล้วนๆเลยมีดอกไม้สดมีของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงนะคะโคมไฟเพื่อให้มีชีวิตที่สว่างไสวมีอ้อย1คู่ทำเป็นซุ้มมีกระดาษไหว้พระจันทร์กระดาษเงินกระดาษทองและอื่นๆอีกมากมายนี่ก็เป็นเรื่องราววันนี้วันไหว้พระจันทร์
อีกอัลบั้มหนึ่งอันนี้เป็นฮ่องกง Philharmonic Orchestra กับเพลง My Homeland ค่ะคุณฟังขอ Moonlight Serenade เดี๋ยวฟังต่อเลย Rhythm of the Rain ตาม Request พี่เปี๊ยกก็ต่อคิวอยู่แล้วก็ยังมี Dancing on the Moon ที่คุณฟัง Request ไว้ด้วย

จ้งข่าวคราวมาจากคุณอ้วนพิมลพันธ์ซึ่งวันก่อนก็หอบพิ้วขนมไหว้พระจันทร์มาจากทางจีนนะคะบอกตอนนี้น้ำท่วมหนักตรงแยกแครายเพราะฉะนั้นใครจะต้องอาศัยเส้นทางตรงนั้นก็หลีกเลี่ยงนะคะขอบคุณมากมากค่ะมีน้ำท่วมที่ไหนอย่างไรบ้างรู้จักวันนี้แพลนว่าบ่ายๆจะต้องไปทำภารกิจที่เขาใหญ่จะไป M6 แล้วก็ลงตรงนั้นไปโป่งตะลองใครจะบอกได้ไหมคะว่ามีน้ำท่วมตรงไหนอย่างไรหรือเปล่า

ก็ได้ฟังมูนไลท์เซเรเนดโฮชงวิง and his silver harmonica นะคะก็เป็นเพลงมูนไลท์เซเรเนดของจีนแล้วเดี๋ยวมูนไลท์เซเรเนดชิคาโกเดี๋ยวจะได้ฟังหลังจากอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจประจำวันศุกร์นี้วันตรงกับวันไหว้พระจันทร์แต่ตลาดหุ้นเปิดตามปกติมาดูซิว่าเขียวค่ะเขียวบวกมา 9.55 จุดหรือ 0.60% มาอยู่ที่ดัชนี 1,612 จุดประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาดูราคาทองคำอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนเศรษฐกิจหรือเปล่าวันนี้บวก150บาทนะคะประกาศเป็นครั้งที่8ตอน 11:12 ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,450 บาทเอาละค่ะใครที่ขอ Moonrise Serenade จากชิคาโกมาเลยยังฟังอยู่หรือเปล่าบอกมาด้วยค่ะ

อบให้กับเจ้ากงเต๋าค่ะบอกเหลืออีก5วันครับเติมความสดชื่นใน5วันนี้แล้วบอกหลังเกษียณจะได้ฟัง 93.5 เต็มที่เลย Tokyo Ska Paradise Orchestra ค่ะมอบให้ทุกท่านด้วยที่กำลังจะได้ฉลองความเป็นอิสระอิสรภาพทางการงานอยากทำอะไรที่ใจต้องการฝันไว้ก็ได้เต็มที่รักษาสุขภาพให้ดีแล้วกันว่างๆก็มาจอยกับกิจกรรมของเราแก้เหงากันนะคะ

จากหวานหวานซึ้งซึ้งวันพระจันทร์เต็มดวงขยับจังหวะเช้าวันศุกร์ล้อมวงไหว้พระจันทร์ให้คึกคักขึ้นตามรีเควสต์นะคะเพลงนี้ขวัญใจโกหลังวังทีเดียวที่บรรดา FC ของเราต้องร้องอ๋อเพลง Dancing on the Moon จากวง The Fabulous Echoes ค่ะบอกได้ว่าวงนี้คือตำนานวงดนตรีจากฮ่องกงยุค60ที่ฮิตระเบิดในหมู่วัยรุ่นไทยยุคนั้นมากๆด้วยสไตล์ดนตรีป๊อปร็อกแอนด์โรลที่สนุกสนานกวนๆนลายประสานเสียงกวนสุดกวนเลยชวนให้จินตนาการไปถึงการไปกระโดดเต้นรำทวิสต์อยู่บนดวงจันทร์นะคะกับบรรยากาศของวันนี้ใครขับรถอยู่ก็คงจะรถติดดุยน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างจะได้มีโอกาสเคาะจังหวะที่พวงมาลัยโยกหัวตามจังหวะสนุกสนุกนะคะรอแสงแดดมาส่องกันอยู่เพราะว่าฝนตกกันหลายแห่งมีคุณฟังบอกรายงานสภาพอากาศสุดสัปดาห์ฝนตกตั้งแต่1ทุ่มเมื่อคืนตกแล้วตกอีกตกต่อเป็นฝอยเป็นเม็ดเป็นสายหยุดบ้างพอให้วิ่งไปซื้อขนมแก้เบื่อรายงานบอกรายงานจากสมุทรบาดาลชอบตรงนี้ค่ะรายงานจากสมุทรบาดาลนะคะแล้วก็เมื่อสครูบางกระเจ้าก็ส่งภาพมาครึ้มครึ้มไม่ทราบฝนตกหรือเปล่ายังไงก็ต่อกันด้วยเพลงที่พี่เปี๊ยกขอมาบอกบรรยากาศแบบนี้ต้องเพลงนี้ Rhythm of the Rain

Always จาก Atlantic Star ตาม Request มาทางไลน์ at Top Radio ค่ะมีคุณฟังบอกแหมพี่ชายฟังโทรศัพท์ไปถามเลยว่าพี่ชายฟังอยู่กรุงเทพโทรมาแซวเลยว่ามุกดาหารฝนไม่ตกเหรอจ๊ะกรุงเทพตกมากเลยเนี่ยค่ะเป็นหลักฐานว่าฟังกันเป็นครอบครัวจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ฟังแล้วก็มีเซ็นเตอร์คือท็อปเรเดียล 93.5 ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวกันนะคะหลายๆครั้งค่ะไปเจอคุณฟังก็บอกว่าฟังกันทั้งครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงเนี้ยฝนตกตรงนั้นไม่ตกตรงนี้ทำให้นึกถึงคำพูดนิดนึงประโยคที่ว่าฝนตกบ้านน้องฟ้าไปร้องบ้านพี่หรือฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่เนี่ยมาจากอะไรนะเราจะติดปากปรากฏว่าลองค้นหาดูนะคะเราไม่ได้ฟังเพลงหรือว่าไม่ได้คุ้นไม่ได้จัดเพลงลูกทุ่งก็จริงแต่คำเนี้ยมาจากเพลงลูกทุ่งอมตะชื่อเดียวกันนะคะซึ่งก็คำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันแล้วก็ผู้ขับร้องต้นฉบับคือชายเมืองสิงห์นั่นเองความหมายของประโยคเนี้ยคือไม่ได้อยู่แค่เพลงคือผู้จัดเนี่ยไม่พอนึกถึงประโยคนี้เป็นประโยคที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมาจากเพลงนั่นเองใช้เปรียบเปรยถึงบ้านของชายหญิงคู่หนึ่งที่อยู่ใกล้กันเช่นอยู่คนละฝั่งคลองเมื่อฝนตกทางฝั่งบ้านน้องเสียงฟ้าร้องก็ดังข้ามฝั่งมาถึงบ้านพี่เป็นภาษากวีพื้นบ้านที่สื่อถึงความรักความคิดถึงและระยะทางที่ใกล้กันแต่มีความผูกพันข้ามหากันนะคะไม่ได้เกริ่นเพื่อจะเปิดนะคะไม่มีเพลงนี้แต่ว่าเป็นประโยคที่น่ารักดีก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเช่นเดียวกับที่เมื่อสักครู่คุณฟังแซวมานะคะคุณแป๊ะมั้งคะคุณแป๊ะปราโมทเนี่ยแซวมาเรียนผู้จัดรายการขอเพลงให้ฝนหยุดตกได้ไหมครับ5555เนี่ยท้าและมีค่ะมีทั้ง go ahead rain go ahead กับ rain rain go away ก็มีค่ะ Bobby Winton เพลงมีทุกอย่างสื่อได้ทุกเรื่อง

โอ้โหรีเควสเพลงอีกเยอะเลยต้องขออภัยด้วยนะเวลาหมดซะแล้วส่วน Fly Me to the Moon เปิดไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามด้วยขอให้มีความสุขมากๆนะคะกระแสฝนหนักกระแสพายุอุทกภัยต่างๆจริงๆมีมาก็ดีนะคะเราจะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นหน่วยงานต่างๆก็เตรียมพร้อมผู้จัดว่าแบบนี้ทุกอย่างน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ปลอดภัยทุกท่านค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะตั้งแต่8โมงเดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีช่วงบ่ายก็ติดตามดีเจอึ่งดีเจเด่นต่อเสาร์อาทิตย์มีความสุขกับการพักผ่อนจะไปไหนก็หอปลอดภัยบ้านไม่น้ำท่วมไม่เกิดเหตุอะไรทั้งสิ้นแล้วพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ

ังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มี

0: เสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายฐานิษฐ์เทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
4: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70ถึง80ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
5: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดาต้าปีนี้ก็ยังไหว
4: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบาย ล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายใหม่91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติ ศรีพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
14: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลารูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาสวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
13: ดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Centerแต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
13: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
17: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวกท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาท ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
13: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
18: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสียงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
13: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
1: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
13: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนด126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์12-11คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้ โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย2ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้2ต่อ1คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10.48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทธ์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป3ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเจ จังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้จิรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
21: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
21: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
21: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
22: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
23: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
22: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
23: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
25: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
26: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทาง บกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
25: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจากสุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด
2: เพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการ

ประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วม

ซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะมาพร้อมความชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้นี่ยังไม่หายชุ่มฉ่ำเลยฝนก็ยังตกอยู่ตลอดทางที่เดินทางมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Educator ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็พบกันเป็นประจำค่ะที่นี่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio ก็สุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบข่าวเที่ยงนี่มา1ชั่วโมงนะคะแล้วรายการ Healthy Together ก็มาต่อหลายท่านที่ฟังอยู่สถานีเดียวตามที่บอกมาก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าไม่ต้องหมุนคลื่นไปไหนก็อยู่ที่นี่แหละค่ะฟังข่าวจบ1ชั่วโมงเต็มก็พบดีเจเจี๊ยบนะคะแต่ว่าลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็เท่ากับว่าคุณผู้ฟังฟังได้2คลื่นความถี่ทั้ง FM 93.5 และ 95.5 MHz ทีมงานวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขนะคะเริ่มกันด้วยงานของจิมโครชีอาลาบามาเรนที่จบไปเมื่อสักครู่และอีกเพลงหนึ่งวิลิสนะคะกับ I think I like when it rains ก็เป็นการรำลึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะอยากจะให้คงอยู่ไปนานๆเลยความสุขที่มีมาให้น่าจะเป็นคนร้องนะคนร้องที่เขาร้องว่า I think I like when it rains และ Alabama Rain วันนี้ฟังเพลงเพลินๆกันไปเหมือนเคยคุณหมอขอพักนะคะคุณหมอจะมาวันจันทร์อังคารพุธส่วนพระศุกร์เราก็ฟังเพลงเพราะๆสบายๆชิวๆไปพร้อมกับดูแลสุขภาพในสไตล์ของพวกเราซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแต่วันนี้จะมีเรื่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นการเที่ยวที่ไม่ต้องใช้สตุ้งสตังอะไรเลยเดี๋ยวในช่วงหลังจากที่เราคุยเรื่องราวต่างๆไปแล้วเนี่ยก็มาติดตามกันว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เป็นสถานที่เมื่อวันก่อนเขามีการแถลงข่าวกันเขาแถลงข่าวเกี่ยวกับการกิจกรรมครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะช่วงนี้ให้ฟังเพลงกันอีก2เพลงแล้วกันนะคะนำงานของปีเตอร์พอลแมรี่กับนิวซิดาก้ามาให้ได้ฟังกันปีเตอร์พอลแมรี่จะมากับเพลง Early Morning Rain และนิวซิดาก้ามากับ Laughter in the Rain

ยังไงก็ขอให้เป็นฝนแห่งความสดชื่นนะคะแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะเพลงของนิวซิดากากับ Laughter in the Rain นะคะอีกเพลงหนึ่ง Peter Paul and Mary Early Morning Rain คือเมื่อวานรู้สึกว่าก็จะตกทั่วถึงนะคะฝนเนี่ยตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เปาะแปะเปาะแปะมาเรื่อยจนถึงตอนเช้าพอตอนเช้าก็ตกลงมาอย่างชัดเจนอีกเรื่อยมาจนถึงกระทั่งตอนนี้เลยก็เป็นการตกที่โอ้โหยืดเยื้อมากเลยนะตกยาวนานมากหลังจากที่คือตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยค่ะปีนี้ฝนก็ไม่ได้ค่อยตกยาวนานนะคะเขาจะตกแบบแรงอ่ะมาทั้งลมทั้งฝนมาแบบรุนแรงแป๊บเดียวนะคะช่วยใจแล้วก็หายไปแต่วันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ไม่ได้ตกแบบที่เคยนะ การตกเปลี่ยนไปขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS 468-9935วันนี้คุณ0708ก็ทักทายมาเดี๋ยวดูให้นะคะฝากเพลงมาด้วยพร้อมทั้งอวยพรมาด้วยวันนี้บรรยากาศเย็นสบายๆก็เลยนึกถึงเพลง

ลงหนึ่งนะคะเพลงนั้น เดี๋ยวต้องฟังว่าเป็นเพลงอะไรนะคะก็ฟังดูแล้วก็ดูไลน์ไปด้วยดู SMS ไปด้วยพร้อมทั้งหาเพลงไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่คุณ0708 request มาว่าแล้วยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะกับเพลงที่ request มาจริงๆเป็นเพลงที่พวกเราคุ้นมากๆเลยคุ้นมากๆเลยเอาเวอร์ชั่นไหนดีอ่ะเวอร์ชั่นไหนดีก็เวอร์ชั่นเก่าแล้วกันนะคะเอาเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันเอาละเจอละเลือกเวอร์ชันนี้ให้ได้ฟังค่ะคุณ0708อยากฟัง And I Love You So ดิฉันเลือกของ Perry Como ให้

พลงนี้มาจาก SMS นะคะ4689935คุณผู้ฟังคุณ7477อยากฟังเพลงนี้ Who Stop the Rain แล้วก็มีท่านอื่นก็บอกว่าฝนยังตกไม่หยุดเลยแล้วใครล่ะจะ Stop the Rain ก็ CCR ป่ะ CCR Credence Clearwater Revival นะคะจากเพลงฝนนะคะฟ้าฟ้าฝนฝนเราก็จะมาที่เรื่องของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์หลายท่านเตือนมานะคะเตือนมาว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ซึ่งวันไหว้พระจันทร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนหลายคนหลายครอบครัวมักจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเพื่อรับประทานขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ชมจันทร์ไปด้วยกันด้วยแต่ยังสงสัยอยู่ว่าวันนี้จะได้ชมพระจันทร์ไหมรวมทั้งตั้งโต๊ะสักการะเพื่อขอพรตามความเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความมั่งคั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ความราบรื่นในชีวิตเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยมีความหมายถึงการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์และการกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันของครอบครัวพระจันทร์ทรงกลมก็จึงมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และความสามัคคีนะคะก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะคะเป็นขนมไหว้พระจันทร์หลังเสร็จพิธีก็จะแบ่งขนมไหว้พระจันทร์นี่แหละค่ะที่เราได้ไหว้เนี่ยตั้งโต๊ะไหว้เนี่ยรับประทานพร้อมกันนะคะก็มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์พระจันทร์มานะคะซึ่งทุกครั้งเราก็จะได้ฟังกันอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ไม่พลาดค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันไหว้พระจันทร์ขอเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์ครับโอเคได้เลยค่ะ

งานของนิวยังนะคะ Harvest Moon ก่อนนั้น Something About The Way You Look Tonight ของเอลตันจอห์นไพเราะทั้งสองเพลงเลยนะคะก็ตามสัญญาที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มรายการนะคะว่าวันนี้จะเชิญชวนไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกับงานดีและฟรีนะคะโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเขาได้ร่วมกับ

กองทัพเรือเปิดฉากการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรศ .112 The Musical ตอนประการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการก็มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวันศุกร์ก็ได้นำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนะคะในเรื่องของการแถลงข่าวตอนนี้วันจริงก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้24กันยายนนะคะแล้วก็งานจะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การจัดแสดงที่มีขึ้นก็เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนสดุดีวีรกรรมของบรรพชนผู้กล้าที่เสียสละเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในช่วงวิกฤตการรศ .112 หรือพุทธศักราช2436ซึ่งมีพื้นที่ปากน้ำเจ้าพระยาและจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเหตุการณ์การแสดงสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดอดีตคือรากแก้วปัจจุบันคือยอดต้นและการฝากชื่อไว้ในแผ่นดินที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเหตุการณ์คู่ขนานต่างยุคสมัยเชื่อมโยงยุทธนาวีปากน้ำในอดีตเข้ากับเรื่องราวในพุทธศักราช2569ผ่านสายใยความผูกพันของตระกูลผู้พิทักษ์แผ่นดินที่จะสะท้อนให้เห็นว่าแม้การเวลาและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักชาติความเสียสละและจิตวิญญาณแห่งการปกป้องแผ่นดินยังคงได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายนะคะไฮไลท์สำคัญของการแสดงก็คือบทละครเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นะคะประพันธ์ขึ้นใหม่กว่า14บทเพลงถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไนกี้นิธิดลป้อมสุวรรณที่รับบทเป็นชลินแม็กกี้อาภาภาวิไลรับบทมเนรอนพัทรพลโตอุ่นรับบทชะเลและจ้าจ๋าแดนดาวยะมาไผ่รับบทเมยพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือก็จะมีทั้งหมูอัธเสรีที่รับบทเป็นพระยาชนยุทธโยธินนะคะสตีเฟนโทมัสแล้วก็กรมยาจัญญาธนาสว่างกุลเอสุรพันธ์โอ้เยอะแยะเยอะแยะเลยนะคะรังสรรค์การแสดงโดยครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ก็ดูยิ่งใหญ่อลังการนะคะดูจากตัวนักแสดงเนี่ยน่าไปค่ะบอกได้เลยคนที่ไปมาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่างานทำดีค่ะปีนี้แล้วก็สนุกมากเลยที่สำคัญก็คือฟรีนะคะไปเที่ยวกันได้ฟรีเพราะเป็นการนำเสนอเรื่องราวท่ามกลางสถานที่จริงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งเรือหลวงแม่กลองป้อมพระจุลจอมเกล้าและสายน้ำบริเวณปากน้ำเจ้าพระยาที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้ผู้ที่ไปชมได้สัมผัสเรื่องราวของยุทธนาวีปากน้ำอย่างใกล้ชิดสมจริงนะคะนอกจากการแสดงแล้วก็จะมีรายการออกร้านนะคะร้านค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่มาให้ชิมช็อปกันร้านอาหารดังๆเยอะค่ะกว่า60ร้านค้าซึ่งก็เป็นร้านของจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีอุโมงค์ไฟซุ้มประดับ
แล้วก็จุดถ่ายภาพเช็คอินอันนี้ขาดไม่ได้เลย กับจุดเช็คอินเนี่ยนะหลากหลายรูปแบบเปิดให้ได้เข้าร่วมงานกันได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนได้ไปร่วมย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแสดงรส112 The Musical ตอนประการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วงานเริ่มขึ้นแล้วมีไปถึงวันที่27ค่ะที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการนะคะมีวันละ1รอบการแสดงก็สำหรับการแสดงเนี่ยตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีชมฟรีนะคะอยากย้ำคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-188-0993

พูดถึงงานนี้แล้วนะคะรส112 The Musical เนี่ยนึกถึง2เพลงนี้เลย Moonlight Swim ของ Elvis Presley และอีกเพลงหนึ่ง Doremi ซึ่งเป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music มนต์รักเพลงสวรรค์นะคะโอ้โหจินตนาการไปด้วยจินตนาการแล้วมันยิ่งทำให้เราอยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสนะอยากจะไปสัมผัสงานนี้ก็ยังไงเดี๋ยวท่านที่ไปนี่อาจจะได้พบกันเพราะว่าก็อยากไปค่ะมันมีหลายเรื่องราวอ่ะอยู่ในงานเดียวแล้วยังเป็นบรรยากาศชิลๆริมทะเลด้วยนี่นะโอ้โหคุณอนุตราบอกว่าพานักเรียนต่างชาติไปทุกปีค่ะงานนี้ปีละหลายรอบเล่าถึงพระอัจฉริยภาพของบุรพกษัตริย์ของไทยที่รักษาเอกราชไว้อู้นะคะยิ่งใหญ่จริงๆเลยต้องไป

ที่ไหนฟ้ายังคำรามอยู่ไหมคะบอกกันมาได้บอกกันมาได้เพลงนี้คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะคะทาง SMS 4689935อยากฟัง Rhythm of the Rain งานของ The Cascades ก็ได้ฟังกันไปเราก็ฟังเพลงฟ้าฟ้าฝนฝนสลับกับดวงจันทร์นะคะวันนี้แหมมีความสุขมากเลยขอบคุณเตรียมส่งกลับบ้านนะคะเตรียมส่งกลับบ้านหลายท่านเลยก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะฝนตกตกถนนมีน้ำขังให้ระมัดระวังด้วยขอบคุณมากๆค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะกับหลายๆท่านที่กำลังเดินทางอยู่

0: แล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะกับ Afternoon Delight ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยั

0: สถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จวนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จวนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการ ชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทิวราดิฉิบรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็ประมาณบ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกมอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงมอบพิเศษเลยอีซี่เอาก็คือเราได้ฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็ได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์นะคะรับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสุขสันต์วันศุกร์ตามวันศุกร์กันไหมคะวันนี้ไม่สุขเท่าไหร่ทั้งสุขกอไก่และสุขขอไข่แต่ว่าคนที่ชอบฝนเยอะๆอาจจะมีความสุขซึ่งคิดว่าวงเล็บน้อยนะคงไม่เยอะเท่าไหร่คนไทยน่าจะชอบที่สุดคือหน้าหนาวซึ่งไม่ค่อยมีน้อยมากนะคะสรุปว่าวันนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยเป็นวันแรกของปีนี้มั้งคะในฤดูฝนที่ฝนนั้นตกได้ตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะคะหนักบ้างเบาบ้างนะคะหยุดไปบ้างแป๊บนึงแต่ว่าฟ้านั้นไม่เปิดเลยตั้งแต่กลางคืนแล้วมาถึงช่วงเช้าสายแล้วก็ตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะแถมช่วงที่ดีเจอึ๋งมาที่สถานีพอมาถึงที่นี่จากที่ตกแบบปล่อยๆเล็กน้อยก็เริ่มหนักขึ้นนั่งรอจัดรายการอยู่ข้างหน้าห้องส่งได้ยินเสียงฝนข้างนอกโอ้โหแรงขึ้นทุกทีนะคะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกทั้งวันแล้วก็อาจจะต่อกลางคืนด้วยหรือเปล่าภาวนาว่าไม่ต่อก็ดีนะคะแต่ใครจะห้ามฟ้าฝนได้แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เฉพาะในกรุงเทพนะคะปริมณฑลแล้วก็ในหลายจังหวัดน่าจะแถวตอนออกเสียงเหนือนะคะบางพื้นที่รวมทั้งภาคกลางน่าจะเยอะเลยนะคะคงจะเป็นกันอย่างนี้กันเกือบทุกที่ที่ว่ามานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงว่าน้ำจะท่วมไหมแล้วก็ห่วงสุขภาพกันด้วยอากาศแบบนี้ชวนป่วยเพราะฉะนั้นดูแลทั้งบ้านช่องในเรื่องของน้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองรวมทั้งใครที่ยังไงก็มีธุระต้องขับรถในช่วงนี้ก็ขับกันด้วยความระมัดระวังนะคะช้าลงนิดนึงก็ดีแล้วก็น้ำก็ขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ความเร็วที่กำลังดีนะคะน้ำจะได้ไม่กระเด็นไปสู่ผู้ที่อาจจะเดินอยู่ริมถนนอันนี้นะคะวันนี้ต้องระวังหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังผ่านวันนี้ได้ผ่านได้อยู่แล้วนะคะด้วยความสุขของเราสุขใกล้ๆตัวก็ต้องที่นี่เลยStay tuned กันที่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ได้2คลื่นพร้อมๆกันค่ะสุขสันต์วันศุกร์วันนี้25กันยายนนะคะเริ่มกันด้วยเพลง2เพลงที่นึกถึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฝนแต่ว่าเห็นเมลบีมาหลายวัน2วันติดใช่ไหมคะในเรื่องราวของอเมริกาสก็อตทาเลนต์เมลบีก็เอ็นดูน้องเนเน่มากๆเลยคิดถึงเพลงของ Spice Girls สักเพลง Viva Forever วันนี้อยากให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็แบบสบายใจถึงแม้ฟ้าฝนจะตกกันตลอดนะคะเลยเลือก Viva Forever จาก Spice Girls มาฝากกันแล้วก็ Johnny Hates Jazz นะคะ Different Seasons ตามมาแล้วเราจะฟังเพลงกันต่อค่ะ

คุณผู้ฟังบอกมาบรรยายเห็นภาพเลยตรงไหนตรงไหนฝนตลอดเลยนะคะวันนี้ทั้งวันยังไม่เห็นพระอาทิตย์อันนี้ถูกต้องค่ะเราก็ฟังเพลงฝนกันเท่าที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับวันนี้นะคะเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาค่ะ

เอลวิสเพรสลีย์และ The Royal Philharmonic Orchestra ฝนอย่าให้เปียกศีรษะอย่าให้เปียกตัวโดยเฉพาะยิ่งอย่าให้ฝนเข้าไปในรองเท้าเพราะมันช่างหนาวเหน็บนะคะ Kentucky Rain ค่ะ BJ Thomas มากับเพลงฝนที่เราแสนคุ้นเคย Raindrops Keep Falling on My Head แอปบ้ากับเพลงที่ชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝนแต่ว่าเนื้อเพลงช่วงแรกๆนั้นพูดถึงฝนตกแล้วก็นั่งดูฝนบนชั้นที่2ผ่านหน้าต่างนะคะแบบเหงาๆเลยค่ะ Aha Crying in the Rain ที่คุณผู้ฟังขอมานะคะแล้วก็ช่วงเช้าได้ข่าวความสูญเสียของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเปียกโปสเตอร์หรือคุณสุขสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2558ท่านได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่24กันยายนเวลาบ่ายโมง15น

ทีสิริอายุนะคะได้93ปีเป็นการจากไปก่อนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ94ปีเพียง24วันเท่านั้นท่ามกลางความอาลัยของคนในครอบครัวบุคลากรวงการบันเทิงและแฟนภาพยนตร์ไทยคิดว่าพวกเรารุ่นเรานี่ก็แฟนภาพยนตร์ไทยฝีมือคุณเปียกโปสเตอร์ทั้งนั้นเลยนะคะคุณเปียกโปสเตอร์เกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2475ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างได้เริ่มต้นเส้นทางสายศิลปะจากการเขียนป้ายโฆษณานะคะวาดปกนิตยสารสมัยก่อนไม่มีนะคะว่าพิมพ์เอาเดี๋ยวแป๊บๆแบบใบปิดใหญ่ๆใช้พิมพ์ไม่มีต้องใช้วาดเอานะคะแล้วก็เลยนามสกุลโปสเตอร์มีที่มาจากอย่างนี้นี่เองแล้วก็ตอนหลังคุณเปียกโปสเตอร์นะคะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ก็ทำหนังด้วยนะคะโดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำคือโทนนี่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยจำเรื่องโทนได้ไหมคะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการหนังไทยหลังจากนั้นคุณเปียกก็ยังสร้างสรรค์ผลงานระดับตำนานอีกมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องดวงชู้วัยระเริงข้างหลังภาพนะคะโอ้โหเรื่องนี้ดังมากๆเลยแล้วก็บินแหลกสะพานรักสารสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสำหรับวัยรุ่นยุคดีเจอึ่งวัยอลวนที่กลายมาเป็นภาพยนตร์ครองใจผู้ชมข้ามยุคสมัยมีตอนตามมาอีกนะคะแล้วก็มารุ่นใหม่ก็มีการนำเอาอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์วัยอลวนมาสร้างด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวงการบันเทิงโดยเฉพาะภาพยนตร์ของไทยนะคะการจากไปของคุณเปียกโปสเตอร์ค่ะวันนี้ก็เลยนึกถึงเพลงจากวัยอลวนนะคะเมื่อเช้าดูข่าวคุณสรยุทธ์นี่มีเอาคลิปเพลงวัยสุขาอยู่หนใดนะคะถึงแม้จะมัวก็ไม่เป็นไรรอดูแล้วก็มีความสุขมีคุณไพโรจน์สังวริบุตรนะคะกับคุณลลนาสุลาวันฉากพายเรือตั้มกับโอนี่โอ้โหพูดปุ๊บนึกถึงร้องอ๋อเลยนะคะฟังเพลงจากวัยอลวนกันค่ะ

สองเพลงอมตะในยุคของวัยโอลวนใครบ้างคะยกมือเร็วดีเจอึ๋งยกคนสองเพลงอมตะในยุคของวัยโอลวนใครบ้างคะยกมือเร็วดีเจอึ๋งยกคนที่อ่านแล้วน่าสนใจมากๆว่าคุณเปียกโปสเตอร์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกการนำสตอรี่บอร์ดนะคะมาใช้วางแผนการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นระบบช่วยยกระดับมาตรฐานการทำหนังของยุคนั้นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นนอกจากสร้างภาพยนตร์แล้วคุณเปียกโปสเตอร์ยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์มรดกภาพยนตร์ของชาติโดยท่านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติปีพุทธศักราช2527และคุณเปียกเป็นผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรายแรกเลยนะคะรวมถึงบริจาคอุปกรณ์เอกสารและสิ่งของล้ำค่าตลอดชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์หนังไทยด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงวัยชราคุณเปียกโปสเตอร์ยังเคยฝากฝีมือการแสดงไว้ในภาพยนตร์เรื่องท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านได้ดูกันไหมคะนั่นเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่คุณเปียกฝากฝีมือไว้จน

รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงค่ะการจากไปของคุณเปียกโปสเตอร์ในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ถือเป็นการปิดฉากชีวิตของศิลปินผู้ผ่านการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยทุกยุคสมัยเลยอันนี้นะคะตั้งแต่งานศิลปะที่อยู่บนกระดาษจนท่านได้นามสกุลว่าโปสเตอร์งานสิ่งพิมพ์กองถ่ายภาพยนตร์ไปจนถึงงานด้านอนุรักษ์แม้ปลายผู้กันและกล้องถ่ายทำจะหยุดลงแต่ผลงานและคุณูปการทั้งหมดยังคงถูกจดจำในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศิลปินแห่งชาติผู้นี้คุณเปียกโปสเตอร์ที่เราก็ดูหนังของท่านนะคะอยู่ในวัยนั้นเลยมากมายหลายเรื่องค่ะดีเจอึ่งจะปิดท้ายนะคะด้วยเพลงจากวัยโอละวน5คือตอนที่5ของวัยโอละวนนี่เองนะคะหนังเรื่องนี้ฉายในช่วงที่มีโควิดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการฉาย2ครั้งครั้งที่1แล้วครั้งที่2นะคะฟังเพลงที่น่ารักมากๆเพลงนี้ก็เพลงเก่าจากวัยโอละวนแล้วเขานำมาทำใหม่โดยตัวแสดงของวัยโอละวน5นะคะเพลงเธอที่รักร้องโดยคุณชาลีปอดเจสและคุณพิมพ์ประภาตั้งประภาพรเธอที่รักค่ะ

ชูวับชูวับนะคะเธอที่รักค่ะเพลงนี้เวอร์ชันจากไวโอลาวน5นะคะแล้วก็ดีเจอึ๋งจะปิดท้ายด้วยข่าวการจากไปคุณผู้ฟังทักมาว่าพีทเบิร์นซึ่งเป็นนักร้องนำและผู้ร่วมก่อตั้งวงซินพ็อปชั้นนำจากอังกฤษนะคะเพลงฮิตเนี่ยฮิตมากๆคือเพลงจากยุค 80s เพลงเก่า Always Something There to Remind Me เพลงนี้จะมีหลายเวอร์ชันด้วยกันแล้ววงนี้ที่พีทเบิร์นเป็นนักร้องนำก็คือวงที่ชื่อ Naked Eyes ก็นำมาร้องในยุค 80s แล้วดังมากๆนะคะพีทเบิร์นนักร้องนำของวง Naked Eyes ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาด้วยวัย74ปีนะคะปิดท้ายกันด้วย Always Something There to Remind Me จาก Naked Eyes แล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ๋งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระ
1: ความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี
8: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์
9: นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
7: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้น

0: ที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
1: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเมืองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอดัสดาอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลากับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยอรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงไห้ปาดีอำเภอตากใบอำเภอสุขิวรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางบริเวณอำเภอพัทโตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: เอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: Top Radio 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
3: Top Radio 93.5
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: แล้วพบกันนะคะ
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
8: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื้นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

คุณผู้ฟังบอกว่าเพลง Walking in the Rain ของ Modern Romance มาถูกเวลาเลยนะคะวันนี้หลายท่าน Walking in the Rain แต่ว่ายังไงฝนตกตลอดเลยเพราะฉะนั้นกางร่มด้วยนะคะอย่าวิ่งฝ่าเดินฝ่าแบบนั้นไม่เอานะคะเราอย่าเสี่ยงอันตรายที่ไม่ควรเสี่ยงเสี่ยงเป็นหวัดด้วยเพราะฉะนั้นมีร่มหรือเสื้อกันฝนก็ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์กันยามนี้เพราะวันนี้ฝนไม่พักเลยหยุดตลอดไอ้ตกตลอดไม่มีหยุดเนอะไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็น่าจะยาวถึงช่วงกลางคืนก็ยังไงเทคแคร์กันทุกท่านนะคะอย่าให้หวังว่าน้ำคงไม่ท่วมหรือว่าถ้ามีท่วมขังก็ระบายกันอย่างรวดเร็วก็แล้วกันนะคะสู้ๆกันทุกท่านค่ะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันด้วยแพทริกสเวซี่และเวนดี้เฟรเซอร์มามีเสียงร้องอยู่นิดนึงช่วงท้ายเพลงนะคะ She's Like the Wind จากซาวด์แทร็กหนังดัง Dirty Dancing ค่ะและ Modern Romance Walking in the Rain เข้ากันกับบรรยากาศวันนี้เลยฝนไม่มีหยุดไม่มีพักนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ไม่มีพักตลอดเดือนกันยายนของ Tropicana สำหรับช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทาง LINE และ Facebook นะคะจะซื้ออะไรก็ลองสำรวจถ้าเป็นแฟนประจำ Tropicana อยู่แล้วสำรวจในคลังแสงของเราก็คือดูสิเราใช้อะไรอยู่ใกล้จะหมดหรือยังมีอะไรบ้างนะคะขาดเหลือซื้อได้เลยเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นช่องทางสั่งซื้อใน LINE Ad และ Facebook นะคะช้อปออนไลน์กับเราทั้งเดือนนี้ลดพิเศษค่ะซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ซื้อครบ999บาทอันนี้รับส่วนลดแบบดีมากๆนะคะลดทันที 20% ไปเลยค่ะโปรนี้ซื้อกันทาง LINE @tropicana oil นะคะคุณผู้ฟังแอดเฟรนไว้เลยค่ะ LINE มีแอดไซน์แล้วตามด้วย TROPICANAOIL นะคะ @tropicana oil พิมพ์ติดกันหรือโปรนี้ซื้อทาง Facebook ก็ได้นะคะเราก็ดู Facebook กันอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นก็เข้าไปซื้อใน Tropicana Oil Fan Page ใน Facebook ได้โปรนี้เช่นกันตลอดเดือนกันยายนซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะนอกจากวันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนแล้วยังเป็นวันไหว้พระจันทร์ซึ่งคิดว่าน่าจะมองไม่เห็นพระจันทร์กันคืนนี้แต่ยังไงใครที่ต้องไหว้ก็ไหว้กันไปนะคะเทศกาลตามวัฒนธรรมของจีนจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวและที่สำคัญให้คนในครอบครัวได้มารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะสัญลักษณ์ของวันไหว้พระจันทร์ถามเป็นคำถามคุณผู้ฟังตอบได้ทุกท่านเห็นกันตลอดเลยคือจริงๆขนมไหว้พระจันทร์สัญลักษณ์ของวันไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาทำล่วงหน้าในช่วงก่อนเทศกาลเป็นเดือนๆเลยนะคะคือจะซื้อรับประทานก่อนก็ได้หรือว่าใครจะซื้อช่วงที่ใกล้ไหว้พระจันทร์ก็คือวันนี้นี่แหละแล้วก็ไหว้เสร็จก็นะคะไหว้กลางแจ้งหลังพระอาทิตย์ตกนะคะในช่วงหัวค่ำหันโต๊ะไหว้ไปทางทิศตะวันออกพอไหว้เสร็จแล้วนะคะขนมไหว้พระจันทร์ของไหว้หลักเนี่ยก็มีผลไม้ขนมไหว้พระจันทร์น้ำชาน้ำสะอาดธูป3ดอกหรือ5ดอกเทียน1คู่ดอกไม้สดแล้วก็ต้องมีเครื่องสำอางสำหรับเสริมความงามอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะคะพอไหว้เสร็จแล้วก็ธูปเทียนดับเสร็จเนี่ยให้นำขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นวงกลมใช่ไหมคะหั่นแบ่งให้เท่ากับจำนวนคนในครอบครัวเขาบอกว่าทุกชิ้นต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะเพื่อเสริมความกลมเกลียวแล้วคุณผู้ฟังชอบขนมไหว้พระจันทร์ไส้อะไรดีเจอึ่งถามเหมือนเมื่อปีที่แล้วคำตอบไม่รู้เหมือนกันต้องคุณผู้ฟังตอบมาส่วนดีเจอึ่งชอบไส้โง่ยิ่งที่สุดไม่ต้องมีไข่เลยสักฟองเดียวนะคะแล้วก็ไส้ลูกบัวก็ชอบค่ะแล้วคุณผู้ฟังชอบขนมไหว้พระจันทร์ไส้อะไรบอกกันได้ใน LINE @topradio นะคะแล้วเราก็ต้องฟังเพลงนี้กันจากเลสลี่จางค่ะ

0: 3เพลงสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะเพลงแรก The Moon Represents My Heart ให้ฟังเสียงของเลสลี่จางตั้งลี่จิงมากับเพลงนี้ที่ดีเจอึงรักมากๆเลย I Only Care About You Tokyo Square ที่คุณผู้ฟังถามถึง Within You Remain ค่ะผลสำรวจมาแล้วสำรวจคุณผู้ฟังคลื่นนี้ชอบขนมไหว้พระจันทร์ไส้อะไรกันบ้างหนอบอกกันมาส่วนใหญ่ชอบเหมือนดีเจอึ่งเลยไส้โง่ยิ้งนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งชอบลูกบัวไม่มีไข่ก็ชอบอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ เรามีรสนิยมคล้ายกันอยู่เพราะฉะนั้นจะชวนไปโครงการธนบุรีรันครั้งที่สองนะคะเพื่อสิริราชมูลนิธิเพราะว่าคุณผู้ฟังคลื่นนี้รักเสียงเพลงรักการออกกำลังกายซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรตินะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่สองค่ะเขาระดมรายได้นะคะจากสาธารณชนและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้านะคะถวายแด่องค์ประธานมูลนิธิซึ่งมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสนะคะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ณบริเวณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ณสวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีนะคะการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะค่ะฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรนะคะอัตราค่าสมัครอันนี้850บาทค่ะมินิฮาฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรนะคะค่าสมัคร650บาทฟันรันนะคะเดินก็ได้วิ่งก็ได้ระยะทาง5กิโลเมตรอันนี้เหมาะที่สุดมั้งคะคนที่อาจจะไม่ได้เป็นนักวิ่งก็5กิโลเมตรได้นะคะค่าสมัคร650บาทค่ะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.thai.run นะคะ www.thai.run แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ธนบุรีรัน Facebook ธนบุรีรันหรือโทร095-558-1556นะคะ095-558-1556ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: อย่าลืมนะคะใครที่สนใจ I Love 70s The ABC Concert Tributes to ABBA Bee Gees Carpenters ตอนนี้บัตรก็เดินดีมากๆนะคะแล้วก็จะดูนี่ต้องนัดเพื่อนก่อนนัดเพื่อนแล้วเรียบร้อยรีบเลยค่ะงานนี้ คุณบุ๋มปิยวรรณวงกระจ่าง CEO บริษัทวงสว่างครีเอชั่นฝากมาบอกว่าตั้งใจทำมากๆเลยนึกดูภาพของวง3วงระดับตำนานเพลงของทั้ง3วงไม่ว่าจะเป็น ABBA BG's Carpenters นะคะถูกนำมารวมไว้บนเวทีเดียวกันจะสุดยอดขนาดไหนแถมยังได้ศิลปินระดับแถวหน้าของไทยมาช่วยถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดาจากสาวสาวสาวนะคะมาเรียมเกรจาก B5 คุณตู่ภพธรและ The Beginsเพียว The Voice คุณจุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนี่ก็ร้องเพลงของ Carpenters ได้เพราะมากนะคะมีวง No One Else และการ The Parkinson ค่ะบรรเลงโดย Mahidol Starlight Orchestra เพราะฉะนั้น3ชั่วโมงเต็มอิ่มกว่า40บทเพลงของ ABBA BG's และ Carpenters ABC ของพวกเราชาวยุค 70s นะคะคอนเสิร์ตรอบเดียวเท่านั้นอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้17นาฬิกาเขาจะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นคอนเสิร์ตก็เริ่ม5โมงเย็นนะคะจะมีกิจกรรมกันหน้างานก็ที่ดูกันที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะคะไปรถไฟฟ้า BTS ได้รถส่วนตัวได้นะคะซื้อบัตรกันได้ผ่านทาง 7-Eleven Counter Service or Ticket บัตรมีหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,800 บาทนะคะไปสนุกสนานกันกับเพลงที่เป็นสุดยอดเลยของยุค 70s The ABC Concert ค่ะและรายได้ยังเป็นการกุศลด้วยนะคะสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้นะคะบัตรทุกใบสามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยดีจริงๆนะคะก็ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งไปดูวงที่เราชอบกันวันนี้เริ่มด้วยตัวสีก่อนจัมบาลายาจาก Carpenters ค่ะ

พี่ต๋องบอกวันนี้ไมโครโฟนดีเจอึ๋งเสียงเบากว่าเพลงปรับขึ้นมาหน่อยแล้วโอเคหรือยังคะจัมบาลายาคาร์เพนเตอร์สบีจีสเพลงที่ชวนเต้นมากยูชูดบีแดนซิ่งค่ะ

มีคุณผู้ฟังบอกว่าดีเจอึ๋งผู้นำสกุลคุณบุ๋มเป็นวงกระจ่างไม่ใช่นะคะคุณบุ๋มปิยวรรณวงสว่าง CEO บริษัทวงสว่างครีเอชั่นจำกัดลูกสาวคุณเล็กวงสว่างผู้จัดคอนเสิร์ตคุณภาพมาแล้วมากมายจริงๆที่เพิ่งจะผ่านตาพวกเราไปสนุกมากๆ Sound of the 60sเพราะฉะนั้นงานนี้ You should be dancing แน่นอน I love 70s The ABC Concert นะคะซื้อบัตรกันได้ค่ะต้องรีบแล้วนะคะบัตรก็เหลือไม่มากแล้วอยากให้ไปสนุกสนานกันกับเพลงที่สุดยอดเลย3วงนี้นะคะในยุค 70s นี่ต้องแอปบาร์บีจีสและคาร์เพนเตอร์สค่ะ

แล้ววันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนเป็น Friday Night แอปบาร์ก็อยากมา Dancing Queen ด้วยนะคะและคิดว่าเพลงนี้มีในคอนเสิร์ตแน่นอน Dancing Queen จากแอปบาร์ค่ะ

ไปสนุกกันนะคะงานก็มีรอบเดียวเท่านั้นซื้อบัตรได้ที่ 7-Eleven Counter Service นะคะ or ticket ค่ะ I Love 70s The ABC Concert รอได้ฟัง Carpenters Jambalaya Bee Gees อยู่ชุด Bee Dancing แล้วก็เพลงนี้สำหรับ Friday Nightซึ่งฝนน่าจะยังไม่หยุดนะคะยังไงขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยรวมทั้งบ้านช่องนี้ก็คอยระวังน้ำให้ดี Dancing Queen จากแอบบ้าค่ะและคงได้เวลาดีเจอึ๋งลาคุณผู้ฟังตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนริศพันธุเมธากันต่อถึงทุ่มหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์เราไม่พบกันก็หวังว่าฝนจะน้อยลงแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังมีสุดสัปดาห์ที่มีความสุขกันทุกท่านพบกันใหม่วันจันทร์นะคะลากันด้วย All Those Years Ago ของ George Harrison DJ อึ่งขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนารุมนอุดมพรรายงาน
3: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
5: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ภัทรราพรพินโยสวทชนครราชสีมารายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า 4,400,000 รายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับทกสสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนา

0: พันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอสำบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอเยรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอสงไหปาดีอำเภอสงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนี้ตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ Top Radio FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วเร็วมากเลยเพลอแป๊บเดียวอีก1สัปดาห์วันศุกร์ที่25กันยายนวันนี้คงไม่ต้องรายงานเรื่องของฟ้าฝนแล้วนะครับเพราะว่าตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตกทุกพื้นที่เลยวันนี้ก็ตกมาตลอดมีปล่อยๆบ้างสลับหนักบ้างผมเกือบจะเปลี่ยนใจไม่มาสถานีโอตกหนักมากตอนประมาณบ่ายสามโมงคิดว่ากำลังคิดว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีเนาะแต่ไม่ได้ครับคุณผู้ฟังสำคัญที่สุดจะต้องลุยน้ำลุยฝนก็ต้องมาเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็เลยเริ่มต้นด้วยไม่ได้เริ่มต้นด้วยเพลงฝนเริ่มต้นด้วยเพลงพระจันทร์เพราะว่าวันนี้วันไหว้พระจันทร์ด้วยนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์เราเริ่มต้นกันด้วย Moon River เวอร์ชันของ James Taylor ที่ร้องเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชื่อ American Standard

แล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานของไมเคิลจอห์นสันครับเลยถือโอกาสเปิดเพลงดีอีกหนึ่งเพลงเพราะจากอัลบั้มชุด That's That ของไมเคิลจอห์นสันที่มีเพลง I Will Whisper Your Name วันนี้เลือกเพลงพระจันทร์ The Moon Still Over Her Shoulders ต่อเนื่องด้วยนิวยังกับ Harvest Moon ลุงดอนของเรามาปิดชุดปิดเซตด้วย You're My Best Friendเป็นเพลงเซตแรกชุดแรกเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Hour ครับคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ LINE ของ Top Radio ส่วนผมคิดถึงเพลงนี้คิดถึง Brad Paisley คนนี้เล่นกีตาร์เก่งมากเก่งมากๆเลยน้องเน่ๆแล้วก็เลยนึกถึงแบรดเพสลีย์ไม่ได้เปิดงานเพลงของเขานานมากเป็นคนที่ครบเครื่องที่สุดอีกคนหนึ่งนะครับทั้งแต่งเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีแบรดเพสลีย์เคยนำงานเก่าของเบิร์นกอสตินมาร้องใหม่เพลงที่พูดประมาณว่าฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่วันนี้ฝนตกหรือเปล่าIs it raining at your house? จาก Brad Paisley ครับ

รอนนี่เมลซับกับเพลง Inside ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ก่อนหน้านั้นได้ฟัง Is It Raining At Your House เพลงเก่าที่ Brad Paisley นำมาเรียบเรียงร้องใหม่ได้น่าฟังนะครับ

่ไม่ได้โชว์ลีลาการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเท่าไหร่แต่ปกติแล้วแบรดพริสลีย์เล่นเก่งมากๆครับหลังๆเหมือนจะเงียบไปผมไม่ค่อยได้ตามงานยุคหลังของแบรดพริสลีย์ช่วงที่มีอัลบั้มออกมาใหม่ๆตอนนั้นตามติดทุกชุดเลยไปฟัง Is It Raining At Your House แล้วก็เลยนึกถึงเพลง The Fool ของ Leon Womack เป็นเพลงที่ใช้คำว่า The Fool คนโง่ได้เปลืองมากนับจำนวนได้มากมายในบทเพลงนี้4โมงกับ42นาทีนะครับเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังถ่ายภาพส่งมารัชดาลาดพร้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวนะใช่คุณสิริพงษ์ถ่ายรูปส่งมาแยกรัชดาลาดพร้าวฝนยังไม่ตกฟ้ายังใสอยู่เลยเป็นไปได้ยังไงครับไม่น่าเชื่อเลยช่วงนี้น่าจะยังปล่อยๆกันอยู่วันศุกร์ด้วยนะครับรถราน่าจะเยอะมากขอให้คุณผู้ฟังที่อยู่บนท้องถนนเดินทางอย่างราบรื่นฟังเพลงเพราะๆจาก FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้นเดือนหน้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมก็คืออีก1สัปดาห์วันอาทิตย์หน้ามีโอกาสขอเชิญไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concert รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับจะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังครับศิลปินที่จะมาขึ้นเวทีในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็มีทั้งดีเจอราดเซนสุภพงษ์โฟอังและแขกรับเชิญอีกมากมายงานนี้บรรเลงโดยวง Bangkok Charity Orchestra อำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธ์โล่โชตินันครับบัตรมี3ราคาคือ 1,000 2,000 และ 2,500 บาทบัตรราคา 2,000 และ 2,500 บาทจะมี Drinks Reception ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปด้วยนะครับคอนเสิร์ตจะเริ่ม 13:00 นที่อักษราเธียเตอร์คิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำมีเวลามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับคอนเสิร์ตการกุศลได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็จะได้ช่วยให้เด็กๆที่โรงเรียนคลองลาดกระบังรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนครับจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-424-1553 084-424-1553ครับ

ฟังบอกว่าเวลาฝนตกเหมือนกับฟังเพลงจากสถานี 93.5 เพลงชัดขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมครับพากย์ดนตรีนี่ปิ๊งปังมากๆ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติ

0: สมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน 1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
3: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท Early Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร0381838
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
8: ์ก Canvas Hi-Fi When sound meets design
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

ฟังหลายท่านบอกว่าเสียงชัดมากๆเลยวันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าสภาพอากาศด้วยหรือเปล่านะครับฝนตกเลยทำให้สัญญาณชัดขึ้นมากๆแต่ผมนั่งฟังในสตูนี้ก็เสียงดีมากนะครับอย่าง Only Yesterday ของ Carpenters ที่เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงฉาบนี่เป็นกังวานมากเลย Only Yesterday Carpenters ต่อเนื่องมาจากพระจันทร์แทนใจวันนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึงบทเพลงพระจันทร์แทนใจคืนนี้จะได้เห็นพระจันทร์งามหรือเปล่ากลัวว่าเมฆจะบังหมดนะครับถ้าได้เห็นก็น่าจะเป็นพระจันทร์ที่สวยงามมากเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนวันไหว้พระจันทร์ด้วยคืนวันพระจันทร์เต็มดวงก็จะได้ฟังเวอร์ชันของท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนที่ร้องเพลงพระจันทร์แทนใจในภาคภาษาจีนได้ลื่นไหลมากๆเลยนะครับเป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันมีคุณผู้ฟังบอกว่ารถติดมากวันนี้ลาดพร้าวรถติดรถแน่นเป็นกำลังใจให้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็อย่าลืมอาบน้ำให้สดชื่นสบายตัวสบู่เบนเน็ตครับช่วยให้การอาบน้ำแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนของสบู่เบนเน็ตฟองเยอะกลิ่นหอมอาบแล้วแฮปปี้มากเลยและพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วนะครับจะเดินทางไปไหนจะไปอุทัยธานีจะไปลำพูนจะไปเชียงรายหรือนราธิวาสจังหวัดไหนก็แล้วแต่อย่าลืม6ก้อนเล็กใน1กล่องของสบู่เบนเน็ตนะครับก้อนเล็กๆพกพาง่ายขึ้นแบ่งปันกันสะดวกขึ้น1กล่องก็จะมี6ก้อนเล็กที่คุณสมบัติเหมือนก้อนใหญ่ทุกประการเลยครับพูดถึงต่างจังหวัดสุดสัปดาห์นี้หลายจังหวัดเลยมีการจัดงานที่น่าสนใจทั้งนั้นอย่างที่นราธิวาสครับเสาร์อาทิตย์นี้26และ27กันยายนมีเทศกาลเล็กๆที่มีเสน่ห์งานนราโอทาวเฟสเทศกาลเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของผู้คนและวัฒนธรรมของชุมชนตลาดเก่าตรอกพิธานแวะไปเที่ยวกันได้นะครับเปิดประตูสู่ย่านเมืองเก่านราธิวาสไปลิ้มลองอาหารพื้นเมืองเสาร์อาทิตย์นี้ที่ชุมชนตลาดเก่าตรอกพิธานนราธิวาสวันเสาร์ก็จะเริ่มกันช่วงบ่ายเย็นๆบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งส่วนวันอาทิตย์เริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับ11โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับใกล้เข้ามาหน่อยก็ที่อุทัยธานีใกล้ๆตรงนี้มีการจัดงานเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวที่บริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโบสถารามการเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็จะมีจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนก็จะมีทั้งโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์โซนอาหารและเครื่องดื่มถิ่นโซนเวทีการแสดงแล้วก็มีกิจกรรมน่ารักๆมากมายนะครับทางเหนือก็มีที่ลำพูนครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่25กันยายนแล้วก็จะมีไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์หน้าเลย4ตุลาคมงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ภาคเหนือก็คือที่เชียงรายครับงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายเริ่มมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วก็จะมีจนถึงวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งที่บริเวณสนามหญ้าริม
สนามหญ้าริมน้ำโรงแรม The Rivery by กตะธานีที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับงานก็จะมี3โซนหลักๆโซนพักกายพักใจโซนเติมความสุขให้ร่างกายผ่านรสชาติท้องถิ่นแล้วก็โซนที่3ปล่อยใจไปกับเสียงเพลงครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปจังหวัดไหนจะใกล้จะไกลก็ขอให้มีความสุขมีความสุขที่ได้เที่ยวเมืองไทยฝนตกก็ต้องฟังเพลงนี้บทเพลงของ Supertramp ที่ Roger Hudson เขาบอกว่าเขาใช้ท่วงทำนองที่สดใสในขณะที่เนื้อร้องอาจจะไม่ค่อยสดใสแต่ด้วยท่วงทำนองก็เพื่อที่จะส่งกำลังใจให้ว่าหลังจากฝนหยุดสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้น Little Fighter นักสู้ตัวน้อยจงอย่ายอมแพ้ครับ

Everywhere จาก Fleetwood Mac ครับ I wanna be with you everywhere ต่อเนื่องมาจาก It's raining again งานเพลงของ Supertramp คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ฝนยังโปรยๆตอนนี้ฝนยังโปรยๆอยู่เลยก็ขอให้คืนนี้อย่าตกแบบเมื่อคืนถ้าตกแบบเมื่อคืนยาวอีกนี่โอ้โหแต่ก็พรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวเดือนกันยายนกำลังจะผ่านไปมีคุณผู้ฟังบอกว่าให้เปิดเพลง September Rain ทุกวัน5วันที่เหลือว่าชอบมากเวอร์ชันของ Dancer Ross Stewart ที่ทำออกมาได้ดีจริงๆครับเดี๋ยววันนี้ลองดูวันนี้มีทั้งเพลงเกี่ยวกับฝนมีทั้งเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์มีคนผู้ฟังบอกว่ารถติดมากวันนี้รถเยอะมากเป็นกำลังใจให้นะครับนั่งอยู่นานๆติดอยู่ในรถนานๆปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นเมื่อยแขนเมื่อยขาอยากครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วครับเวิร์กมากๆยิ่งปวดขาปวดหน้าแข้งปวดเท้าเราสามารถจะก้มลงไปทาได้สะดวกเลยเพราะว่ามี3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสช่วยให้ใช้งานง่ายนวดง่ายไม่เลอะมือไม่ต้องเตรียมทิชชู่เตรียมกระดาษมาคอยเช็ดมือไม่ต้องเลยสะดวกมากๆครับสะดวกจริงๆถูกอกถูกใจผู้ที่ได้ใช้เป็นยิ่งนักและด้วยสมุนไพรไทย9ชนิดก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงที่ร้านบูธก็มีนะครับร้านขายยาเอ็กซ์ตร้าพลัสในเซเว่นพีโอฟาร์มาซีในบิ๊กซีโลตัสฟาร์มาซีที่โลตัสท็อปส์แคร์เซฟดรักวิลล่ามาร์เก็ตรวมถึงช่องทางออนไลน์สะดวกทางไหนสั่งได้เลยนะครับอย่างน้อยต้องมี2หลอดติดตัว1ติดบ้านอีก1

0: แกโอผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Am พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
2: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
3: All-new Nissan Kicks e-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-new Nissan Kicks e-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
4: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
5: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

เรื่องของดีไซน์ที่นอกจากจะออกแบบมาให้สวยงามแล้วในส่วนของหน้ากากนี่ก็ต้องปราณีตเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงด้วยมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ถามเข้ามาบอกว่าลำโพงพอใส่หน้ากากที่เป็นหน้ากากผ้ากับหน้ากากไม้เสียงจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้บอกคุณผู้ฟังแล้วว่าเรื่องของหน้ากากลำโพงของ Canvas Hi-Fi นี่คิดค้นผ่านการคิดค้นกันมาอย่างประณีตมากๆนะครับตัวที่เป็นหน้ากากผ้านี่ก็จะเป็นหน้ากากผ้าถักพรีเมียมจากแบรนด์ดังของประเทศเดนมาร์กเขาจะถอดด้วยเทคนิคพิเศษที่ยอมให้เสียงผ่านได้ 100% โดยไม่กักหรือบิดเบียนบิดเบือนความถี่ของเสียงเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นหน้ากากลายไม้ธรรมชาติโครงสร้างร่องไม้ที่เรียงตัวกันอย่างแม่นยำจะทำหน้าที่ช่วยกระจายคลื่นเสียงและก็ลดการสะท้อนที่ผิดเพี้ยนทำให้เสียงกลางที่ออกมานี่จะมีมิติที่อิ่มแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากของลำโพง Canvas Hi-Fi นอกจากจะเป็นงานศิลปะแล้วยังเป็นอุปกรณ์ช่วยจูนเสียงระดับพรีเมียมด้วยคิดค้นกันมาละเอียดมากๆเลยนะครับCanvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กครับใช้งานง่ายรองรับการใช้งานร่วมกับสมาร์ททีวียุคใหม่ได้ทุกรุ่นนะครับซิงภาพซิงเสียงกันได้แม่นยำไม่มีอาการดีเลย์หรือจะฟังสตรีมมิ่งจากอุปกรณ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หมดเลยคุณผู้ฟังสามารถจะแวะไปชมตัวจริงเสียงจริงของ Canvas Hi-Fi ได้ที่วันแบงคอกโชว์รูมของ Canvas Hi-Fi จะอยู่ที่ชั้นจีโซนเดอะสตอรี่นะครับหรือที่สยามพารากอนชั้น4ที่ Power Mallก็ที่ The Emporium ชั้น3ที่ Power Mall เช่นเดียวกันรวมถึงที่ LCD TV Thailand ครับหรือถ้าจะแวะมาทดลองฟังเป็นเรื่องเป็นราวเลยมาฟังกันแบบใกล้ชิด Exclusive เลยก็แวะมาได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3นัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0851510066ครับ

มื่อสักครู่เราได้ฟัง Moonlight Shadow เวอร์ชันของ Eileen Davidson ตอนนั้นเธออายุแค่12ขวบเด็กน้อยจากแคนาดาร้องเพลงเก่งมากนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในวงการแต่ว่าดูจะเงียบๆไปหน่อยตอนที่เด็กๆนี่โอ้โหน่าทึ่งมากและเพลงนี้ไวโอลินสีกันโอ้โหสีกันไฟแลบเลยงานเพลงของไมค์โอฟิลที่ถูกนำมาตีความใหม่ได้น่าฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเรื่องดีๆผมอ่านเจอเมื่อเช้าวันนี้จริงๆได้ดูข่าวด้วยนะครับข่าวในพระราชสำนักเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงที่จังหวัดตรังนะครับก็ได้ดูอยู่แล้วก็เพิ่งจะได้อ่านเรื่องราวของน้องปันเด็กชายนนทิสวนเต่งชูนะครับนักเรียนชั้นป.4ที่ทำหน้าที่ถวายรายงานพูดจาชัดเจนเก่งมากๆเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ได้ฟังนะครับแล้วประทับใจตัวน้องปันมากเลย

ชอบตอนที่คริสตัลเกลเธอร้องว่า Don't take me แล้วคำว่า have นี่เธอตวัดเสียงขึ้นไปเลยนะคุณผู้ฟังลองฟังดูครับอ๋อยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงประโยคนั้น Don't take me have the way ลองฟังดูนะครับ

0: ดปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเน็ตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: วันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
1: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
0: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
1: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
2: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
5: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
4: ฮะ
5: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
4: เปล่าๆนะ
5: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
6: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
7: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
6: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
7: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้

0: S Home Entertainment Plus โทร0837124448
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

คุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงมากเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ฟังสุขนี้ได้ฟังจบเพลงเรียบร้อยหลังครบธงชาติฟังเพลงประจำเย็นวันศุกร์สระอิจากคายามะยูโซและชินจิทานิมูระแต่งเพลงนี้ร่วมกันร้องเพลงนี้ร่วมกันเป็นซิงเกิลการกุศลนะครับออกมาตั้งแต่ปี1992ก็เป็นเพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะครับตอนนี้6โมงกับ15นาทีคุณผู้ฟังบอกว่ายังอยู่บนท้องถนนเลยเป็นกำลังใจให้เป็นเพื่อนเดินทางฟังเพลงเพราะๆและเดี๋ยวสักครู่มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยนะครับบทเพลงดีๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้โดยยาคูสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและคนที่คุณรักเมื่อวานนี้เล่าให้คุณได้ฟังว่าทำไมเราจึงควรใส่ใจเรื่องของลำไส้เพราะว่า 70% ของภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ที่ลำไส้ครับและในลำไส้ของเรานี่ก็จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกันก็จะมีทั้งตัวที่ดีตัวที่ไม่ดีเราต้องรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งหน้าที่นี้ก็ยกให้กับจุลินทรีย์ชิโรต้าจุลินทรีย์โปรไบโอติกในยาคูมีเฉพาะในยาคูเท่านั้นนะครับสำหรับสายพันธุ์พิเศษจุลินทรีย์ชิโรต้าจุลินทรีย์ชิโรต้าก็จะช่วยดูแลลำไส้ของเราปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้มีการศึกษาว่าลำไส้และสมองของเรานี่มีการสื่อสารถึงกันด้วยนะครับและจุลินทรีย์โปรไบโอติกก็อาจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพการนอนได้อย่างไรเมื่อลำไส้ทำงานได้ดีส่งผลให้สมองดีซึ่งเมื่อสมองทำงานได้ดีก็จะส่งผลให้การนอนดีไปด้วยอันนี้น่าจะจริงนะไม่เกี่ยวกับคนเกิดวันอังคารนะครับผมก็นอนได้นอนดีสมัยเด็กๆโดนดุเรื่อยว่านอนกินบ้านกินเมืองตอนนั้นยังงงเลยแค่นอนจะกินบ้านกินเมืองได้ยังไงตื่นแค่เที่ยงเองคุณฟังลองสังเกตดูคุณฟังที่ดื่มยาคูลองสังเกตดูนะครับว่าเมื่อระบบลำไส้ของเราทำงานได้ดีสมองปลอดโปร่งแจ่มใสการนอนก็จะดีขึ้นด้วยนะครับลองสังเกตดูคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังส่งรูปถ่ายบอกว่าเพื่อนที่ลำพูนส่งบรรยากาศงานที่ลำพูนมาให้ดูสวยงามมากเลยประดับไฟตามไฟสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยนะครับงานเริ่มมาตั้งแต่อ้องานเริ่มวันนี้25ครับเริ่มวันนี้วันแรก25กันยายนแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ย่านเมืองเก่าลำพูนจะมีจุดการแสดงแสงสินมหาเสน่ห์แห่งนครหฤพุนชัยทั้งหมด12จุดนะครับซึ่งก็จะจัดแสดงตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มจุดที่1 2 3และ4นี่จะเปิดให้ได้ชมถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็เป็นงานหนึ่งที่น่าสนใจมีโอกาสผ่านไปย่านเมืองเก่าลำพูน
ชมความตระการตาด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าของย่านเมืองเก่าลำพูนครับ

crying ทั้ง laughter laughing in the rain หัวเราะดีกว่านะครับ laughter in the rain จาก New Starkaก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเช่นเดียวกันกับ Crying in the Rain ผมเลือกเวอร์ชันของ Don Williams นะครับงานจักรบัมชุด Borrowed Tales แล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งภาพถ่าย The All New Nissan Kicks E-Power ส่งบันทายสวยเลยตัวโลโก้ชัดเจนสีขาวตอนนี้เริ่มเห็นบนท้องถนนเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวนิวนิสสันคิกส์ e-power สวยใช้ดีเป็นรถที่ขับสนุกมากคุ้มค่ายิ่งเป็นเดี๋ยวนิวนิสสันคิกส์ e-power นี่คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยฟังก์ชันพิเศษที่ติดมากับรถเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะระบบขับขี่อัจฉริยะโปรไพลอตตัวนี้คุ้มมากๆรวมถึงราคาก็ยังคุ้มค่าอยู่นะครับมีเวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้สำหรับโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษ The New Nissan Kicks E-Power มี3รุ่นครับเริ่มต้นที่รุ่น B แล้วก็มา VL แล้วก็ตัวท็อปคือ SV ครับรุ่นก็มีโปรพิเศษที่น่าสนใจข้อเสนอนี่มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นราคาพิเศษ 899,900 บาทอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับรุ่น SV ฟรีประกันภัยชั้น1 Nissan Premium Protection 1ปีฟรีคูปองบัตรน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทหรือจะเลือกเป็นข้อเสนอที่2หรือข้อเสนอที่3ก็ได้นะครับมีข้อเสนอ3ข้อให้ได้เลือกแล้วต่อที่2ก็จะฟรีรับประกันระบบ e-power 5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังได้เซฟ Go Package ด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.nissan.co.thหรือแวะชมได้ชมตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ไปทดลองขับได้นะครับจริงๆต้องทดลองเป็นรถที่แต่ต้องใจแข็งนะไปลองขับแล้วนี่ใจอ่อนทุกคนเลยเพราะว่าขับสนุกมากมีโอกาสทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันใกล้บ้านคุณเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ประหยัดมากนะครับเติมน้ำมันครั้งหนึ่งก็ลืมไปเลยประหยัดจริงๆขับออกต่างจังหวัดก็สนุกมากด้วยมีโอกาสทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันใกล้บ้านคุณครับ

6โมงครึ่งพอดีครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆที่แล้วก็รู้สึกหัวใจพองโตตอนแรกผมเห็นจากเฟซเรื่องเล่าตำนานโบราณนะครับซึ่งก็มาจากคุณสิริรัตน์ศิราวดีที่เขียนลงเอาไว้ใน Facebook คุณสิริรัตน์นี่น่าจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนนะครับก็ได้เขียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับวันนั้นก็มีภารกิจกิจกรรมมากมายในโรงเรียนแล้วก็มีเด็กชายตัวเล็กๆใส่แว่นเป็นเด็กชายชั้นป.4คนหนึ่งทำหน้าที่ถวายรายงานและนำเสด็จไปยังจุดต่างๆเด็กชายตัวน้อยแต่พูดจาชัดเจนสำรวมสุภาพไม่แสดงอาการประมาทใดๆเลยนะครับเก่งมากน้องปันเด็กชายนนทิสวนเต่งชูนักเรียนชั้นป.4มุ่งมั่นใช้คำราชาศัพท์ถวายรายงานได้อย่างคล่องแคล่วน้ำเสียงชัดเจนเป็นธรรมชาติน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกน้ำเสียงชัดเจนเป็นธรรมชาติน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกชั้นพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกชั้นพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกชั้นพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จ

้อมบอกฉันพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกฉันพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกฉันพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกฉันพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกฉันพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกฉันพร้อมราวจับน้องปันถวายรายงานอธิบายกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนได้ตามลำดับอย่างคล่องแคล่วเดินนำองค์สมเด็จพร้อมบอกฉันพร้อมราวจับบทสนทนาจบลงพร้อมๆกับที่พระองค์ทรงจดบันทึกไว้ในสมุดสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์เอาใจใส่ดูแลจดบันทึกทุกสุขของราษฎรในทุกพื้นที่ที่เสด็จไปครับ

0: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
1: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อก
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยว

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: เกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

Stop the Rain งานจากอัลบั้มชุด Road Song for Everyone ของ John Fogerty แล้วก็เชิญ Bob Seger มาร้องคู่กันนะครับก็เป็นเวอร์ชันยุคหลังๆที่ทำออกมาได้เท่มากๆเลย Who Stop the Rain อย่าเพิ่ง stop นะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าใช่เลยครับเวลาฝนตกพรำๆจะทำให้มีความชื้นในอากาศความชื้นในอากาศสูงทำให้คลื่นวิทยุเดินทางได้ดีมากวงเล็บจากวิศวกรสื่อสารเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ใช่ไหมครับว่าวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ฟังเพลงด้วยเครื่องหลอดนี้ทุกวันส่งรูปมาให้ดูด้วยแยกซ้ายขวาชัดเจนขอบคุณมากๆเลยครับยังคงหลงไหลมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดอยู่ถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาทดลองฟัง Macintosh MA2375 ครับ Pure Tube Integrated Amplifier ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Macintosh ที่มาสืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบครับพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh สามารถจะช่วยปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัววันนี้มีให้ทดลองฟังแล้วนะครับที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0837124448 0837124448ครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปซุปเปอร์ขออย่าให้ฝนตกจะไปจัดน้ำมันพืชโอลีนมาดีเลยครับจัดมาเลยครับ5ขวดขอบคุณมากๆที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเราน้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนก็นำเพลงเพราะๆมาฝากกันช่วงเย็นๆแบบนี้ช่วงเวลามื้อเย็นแสนอร่อยเลยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ได้ตระเวนหาร้านอร่อยอร่อยอีกคงจะวนเวียนอยู่แถวประชาชื่นเมื่อก่อนผมดูเขามีลิสต์ร้านดังประชาชื่นทำไมไม่มีร้านเนาะนึกชื่อไม่ออกอยู่ปากซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ฟู้ดดี้ทำไมไม่มีชื่อร้านฟู้ดดี้ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมีฟู้ดดี้ครัวป้าตุ๋ยยังมีเลยฟู้ดดี้นี่ก็เปิดมานานแสนนานราคาดีอร่อยนะครับร้านดังย่านประชาชื่นต้องมีฟู้ดดี้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยรวมถึงทุกๆมื้อของเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนที่จะช่วยให้อาหารจานนั้นๆหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นมีกลิ่นหอมที่น่าช่วยให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอาหารจานง่ายๆหมูทอดไก่ทอดไข่เจียวไข่ดาวง่ายๆแต่อร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับคุณผู้ฟังมั่นใจได้ในความสะอาดความปลอดภัยเพราะว่าผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเสาร์อาทิตย์นี้ไปซื้อของเข้าบ้านก็อย่าลืมนะครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับ

ได้ฟังอัลเบิร์ตแฮมมอนด์ไปแล้วกับ Moonlight Lady Neverends ก็เลยมากับ Barry Manilow นะครับเสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสก็แวะไปได้ที่ Bangkok Flower Festival นะครับจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ยอดพิมาน River Walk ย่านปากคลองตลาดนะครับบัตรราคาเพียง150บาทแล้วก็มีดอกไม้แถมฟรีให้ด้วยยอดพิมาน River Walk ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ของคนรักดอกไม้ไปเรียบร้อยมีโอกาสก็แวะไปได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงสี่ทุ่มนะครับพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปเที่ยวชมดอกมงดอกไม้ได้เลยเด็กๆออกนอกบ้านก็อย่าลืม Little Shield Hand Spray ติดตัวไปด้วยขนาดพกพายิ่งช่วงนี้มีฝนด้วยนะครับก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษLittle Shield ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กๆที่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีผลิตภัณฑ์ในเครือของสิริบัญชาที่มั่นใจได้ครับ

0: เวลาเร็วมากเลยครับ1ทุ่มแล้วแป๊บเดียวจริงๆได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังนะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะครับผมกลับมาพบคุณสัปดาห์หน้าคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆฟังเรื่องราวดีๆด้วยกันทุกๆเย็นแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขและสนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์คืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบ
1: สะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้าง

0: ล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็จะพยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่

0: เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
2: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
3: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
4: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆตัวน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
3: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ80และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสา

0: ตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรรณภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณรมนอุดมพรรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
2: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันSSO Plus และ LINE @ SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24 กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก
9: บางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OKMAS จำกัดโทร02 618 7781-4 061 891 9562

0: came really close to him, very yeah. close.
1: Because you and your father were
0: yeah, similar. Yeah, yeah.
1: Yes, I believe with you, I heard if you want to be good at something, you should to practice, is it right?
0: Yeah.
1: And you said like that too. If you practice often, yeah, example, speak English every day, sure, you will be good at English. But don't forget, for parents, you never practiced before.
0: No.
1: You never practiced
0: yeah.
1: before, just only one time and go. That means if you can
0: raise.
1: Yeah, if you can raise the children to be good person, you are very clever, you are
0: yeah.
1: very good because you never practiced before.
0: And I think every child has their own personality, right?
1: Yep.
0: So if you have four children, you have three.
1: Yeah.
0: Now my parents had four. Every one of us had a different personality. We're not the same.
1: Not same.
0: And like, you know, they tang kon tang, son, you know, everyone was naughty, or they had different likes, different dislikes. And to be a parent for that is incredible.
1: Ting. ลูกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันออกมาจากท้องแม่ปุ๊กก็เคยพูดนะพวกหนูออกมาจากที่เดียวกันหมดเนี่ยผ่าท้องคลอดแม่คลอดออกมาทั้ง3คนน่ะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: เนี่ยจะมีส่วนเหมือนบ้างแต่ว่าความคิดความต่างก็จะเหมือนกันต่างกันก็เยอะอย่างน้องข้าว the first children he is a very very compromised น้องข้าวเขาจะเป็นคนที่ประนีประนอมสูง
0: He'll be a good diplomat.
1: ไม่โกรธแล้วเขาจะควบคุม EQ ตัวเองเก่งอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นพี่คนโตมั้งเขาก็เลยค่อนข้างจะแบบต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ต้องแบบอดทนหน่อยเวลาโดนกวน
0: Where does he get that from?
1: Huh?
0: Where does he get that from?
1: Where is he?
0: Where does he get that from?
1: I think about
0: his father or his mother. I think his father.It's got to be his father, right?
1: ใช่ก็ไปทางถ้าบางเรื่องนั้นไปทางพ่อเยอะที่แบบ compromise ใจดีมีเมตตาอะไรเงี้ยแล้วปุ๊กไม่มีอ
0: ่
1: ะปุ๊กมีแต่ปุ๊กมีอย่างอื่นคู่ด้วยพ่อก็เป็นคนใจดี so kind
0: yes yeah because น้องข้าวก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม he's a little bit sort of yeah
1: ไม่อยากมีเรื่องไม่ชอบมีเรื่อง
0: he's not like that
1: ก็แล้วอย่างนี้ปุ๊กเป็นเหรอ
0: Yes, of course you are.
1: My
0: of course, 100%.
1: ปุ๊กแค่ต้องหาเหตุผลในการรองรับถ้าคุณจะทำอะไรสักหน่อย
0: Okay, and what about น้องปัน
1: แบ่งปัน is very clever. She clever to speak. She clever to use the listen to support her idea.
0: Okay, so
1: yeah.
0: that's very clear where she gets that from.
1: ใช่
0: You, that's from you.
1: Not sure.
0: Yes.
1: Maybe more than me.
0: แล้วน้องป้องล่ะ
1: ป้องก็เป็นคนที่เก่งตรงที่ว่าเขาคิดอะไรเขาคิดเก่งนะเวลามีปัญหาเขาแก้ปัญหาเก่งแล้วเขาก็ชัดเจนเขาจะพูดออกมาเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะเรียกว่าขี้งอนหรือเปล่าไม่รู้คือถ้าเกิดเขาขอเขาต้องการเขาบอกถ้าไม่ได้ไม่มีง้อครับจบครับไม่คุยเรื่องนี้ครับเปลี่ยนเรื่องเลยไม่เอาอีก
0: So who does he get that from?
1: Maybe me. ไปมาลงเราก็เยอะนะ
0: So กล้าหาญ got one and you got two.
1: ใช่มั้งลูกชนะ
0: Yes, you did. You got more than that. That's lovely.
1: ลูกก็เหมือนพ่อแม่นั่นแหละลูกก็มาจากพ่อแม่แต่ว่าเป็นส่วนผสมของบางอารมณ์บางอิริยาบถแต่ว่าโดยพื้นฐานเพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาก็มีของเข้ามาแต่เดิมอ่ะบุคลิกพื้นฐานของจิตใจอะไรเงี้ย
0: ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ออสเตรเลียที่รับบุตรบุญธรรม adopted children she adopted three children boys and one girl one after the other yeah in she lives in Sydney a good friend of mine from when I lived in a long time we still keep in contact but the children are all grown up
1: mm-hmm.
0: But she said something interesting in that when she was going to adopt a child, many people said to her, don't do that.
1: Why? What the reason?
0: You don't know about their...
1: Come from.
0: Where they come from. And maybe the gamma pan will be, the genes will be known.

0: good.
1: I see.
0: แล้วคำตอบของเธอ
1: What is her reason?
0: She said
1: her answer.
0: You know, she knows 20 different families, and all of them have children, and they know where the gamapan comes from, and every one of them has a problem.
1: children.
0: And she raised them. She said, you know, sometimes I have problem with them, but. There's been no big problem at all. In fact, they're really lovely kids. แต่มันเป็นเรื่องจริงนะคือแบบไปว่าอย่างนี้ก็บางครั้งก็คือ I was the naughty one. ผมซนซุกซนซนที่สุดคือในครอบครัว I was the naughtiest boy in the family. But you know, in the end, I came out okay.Right?
1: Yes, sure. Really okay, really okay.
0: พักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับ
2: Food Fit ภาษาอังกฤษกับ
3: OK English Family
2: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนข่าวโดย
6: กรมการจัดหางานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำไว้รองรับกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 4,000 อัตราทั่วประเทศให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะจ้างงานคนพิการและคนพิการที่ประสงค์จะทำงานสามารถยื่นแจ้งการให้การขอรับสิทธิ์คนพิการตามมาตรา35ได้2ช่องทาง1สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ2ทางเว็บไซต์ e-service.doe.go.th

0: ลอด24ชั่วโมงระบบจะช่วยให้นายจ้างสถานประกอบการและคนพิการสามารถแจ้งการให้และรับสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการและยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยระบบการจับคู่แมทชิ่งโดยสามารถยื่นแจ้งการให้การขอรับสิทธิ์คนพิการตามมาตรา35ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2
1: คุณกำลังอยู่กับ
2: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmassthai.com
0: Welcome back to OK English.
3: What about you?
0: Me?
3: Your family.How many siblings do you have?
0: I and my
1: สนับสนุนโดย YouTube on Uma Channel www.okmassthai.com
0: Welcome back to OK English.
3: What about you?
0: Me?
3: Your family. How many siblings do you have?
0: I and my the first is a woman, a girl, first our girl, second a girl and I the
3: three
0: third
3: girls.
0: Is two girls and two boys.
3: Two boys.
0: Yeah.When I children I am very neat เรียบร้อยไหม
3: neat and tidy
0: ก็แปลว่าอะไร
3: you're the third girl right
0: ปุ๊กเป็นเด็กลูกผู้หญิงคนสุดท้องของบ้านสมัยเด็กถามว่าปุ๊ก
3: oh so you had a girl
0: ใช่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม girl
3: boy girl
0: เนาะไม่ girl สามคนติดต่อกันเลยค่ะแล้วก็
3: ไม่ใช่สุดท้องนะ
0: สุดท้องของผู้หญิง
3: oh you can't that doesn't mean
0: เขาอยากเป็นสุดท้องบ้างอะปุ๊กเป็นลูกคนกลางคุณผู้ฟังกลางเลยค่ะลูก5คนปุ๊กกับคนที่3เลยแต่ยังโชคดี
3: middle child ก็มีปัญหานะ the middle child has a problem
0: แต่ไม่มากนะปุ๊กน้อยกว่าพี่ 2-3 คนเนาะน้องด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นลูกผู้หญิงคนกลางไงเราก็เหมือนกับเป็นน้องน้อยก็จะสมัยเด็กนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ตอนนี้ตอนเด็กก็จะแบบเรียบร้อยหัวอ่อนอะไรเงี้ยกลัวพ่อแม่แบบเสียใจอะไรเงี้ยพ่อแม
3: ่ Were you more like your mother or your fatherWere you like your mother?
0: ยิ่งโตยิ่งเหมือนพ
3: ่อ Really?
0: แต่ก็เหมือนแม่ด้วยเหมือนแม่บางเรื่องเหมือนพ่อบางเรื่องถ้าอึดถึกทนเหมือนพ่ออึดถึกทนชอบทำงานเหมือนพ่อแต่ถ้าถามแม่ก็ไม่เรียกว่าจู้จี้แต่เรียกว่าขยันพูดและต้องการความเป็นระเบียบ แล้วก็เพื่อให้มันออกมาดีอันนี้ของแม่
3: Which one of your siblings were you the closest to?
0: I love my father a lot.
3: No, which one of your siblings?
0: Sibling
3: is your brother and sisters. So which one of your siblings? Sibling คือ sibling เป็นคำที่เราใช้แทน brother และ sister. คือ sibling ไม่มีเพศ Brother เป็นเพศชายใช่ไหมครับ
0: I have two siblings and
3: No, you have four siblings.
0: Four siblings. มีพี่น้องสี่คน
3: Which sibling were you closest to?
0: ก็ถ้าตอนเด็กใช่ไหมตอนเด็กก็ไม่พวกจะสนิทกันหมดอะ
3: Okay. What about when you grew up? Now, who were you closest to?
0: ถ้า now ตอนนี้นะก็จะเป็นพี่สาวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
3: ใช่ไหมครับ
0: เพราะมันอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ย
3: อยู่ด้วยกัน
0: ใช่น้องชงน้องชายเขาก็มีครอบครัวมันก็ไม่ค่อยได
3: ้ Do you see them often?
0: Oh, about 3 or 4 times per year.
3: Okay, that's alright.
0: Okay.
3: Do they live in Bangkok?
0: Oh no, live in Bangkok just only one and another is live in Surin province.
3: Okay, well, yeah,
0: that's okay. แต่ว่าปุ๊กก็ว่ามีพี่น้องอ่ะดีนะหากเป็นไปได้นะฮะ should have a sibling yeah
3: when I was a child
0: are you agree
3: yes absolutely
0: yeah
3: when I was a child if any of my friends at school were an only child ก็คือลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องไม่ผมอิจฉาเขาผมอยากเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าทุกอย่าง
0: จะได้หมด
3: ไหลมาถึงที่นี่แต่พอโตแล้วก็รู้ดีว่า okay no it's not a good thing to do the only child
0: เหงานะเพราะว่าเล่นกันเล่นคนเดียวแต่ก็โอเคเขาบางคนเขาก็ชอบอ่ะนะเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าปุ๊กเคยชินกับการแบบพี่น้องเยอะเอางี้อ่ะเกมเศรษฐีปุ๊กไม่รู้ว่าของฝรั่งมีไหมแต่ประเทศไทยนะ
3: มี
0: ถ้าคุณมีเกมเศรษฐีเล่นอ่ะแล้วคุณไม่มีพี่น้องอ่ะแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เล่นกับคุณคุณจะ

0: เป็นยังไง
1: Yeah,
0: ใช่
1: at
0: ไหม
1: night time we would play game like Monopoly or
0: ใช
1: get
0: ่
1: board games like that, play cards and
0: ใช
1: things
0: ่
1: like that.
0: ใช่
1: If you were an only child, you would have nobody
0: ใช่แล้
1: to
0: วเก
1: do
0: ม
1: that.
0: ส่วนมากมันก็ไม่มีอะไรเล่นคนเดียวขนาดหมากฮอสยังต้องเล่นสองคนถูกไหมเกมเศรษฐีก็เล่นหลายคนจะเล่นบันไดงูก็ต้องมีก็ต้องมีสักสองคนสามคนเล่นไพ่ป๊อกเด้งเงี้ยเล่นเป็นสิบ ไม่ใช่แค่พี่น้องเราเอามาทั้งญาติพี่น้องค่ะเช่นตุ๊ดจีนค่ะบางทีนะคุณผู้ฟังที่เราเคยคิดเล่นๆนะทำไมไพ่ตลับหนึ่งต้องมีแค่52ใบทำไมไพ่ตลับหนึ่งเอามารวมกันสองตลับไหมเพราะว่าคนเล่นเยอะ
1: พูดถึงบอลนะครับเล่น เล่นการพนันอย่างนี้ครับรู้ไหมผมเพิ่งกลับมาจากบริสเบนเมืองเกิดแล้วก็ที่ ถนนใหญ่ถนนหลักใจกลางเมือง
0: ดาวน์ทาว
1: น์ downtown the middle of the city in the mall Queen Street Mall and they have this old building the Treasury ซึ่งเป็นกษัตริย์ใช่ไหม Treasury เก่าจาก200ปีที่แล้วแต่เขาก็เปลี่ยนเป็นคาสิโนมันดังมันดังมากเลยเมื่อก่อนผมไปเล่น20เหรียญ50เหรียญ
0: โอเคโอเค
1: แต่มันดัง it's closed
0: why
1: they moved the casino เพราะยุคนี้มันไม่ค่อย
0: ฮิต
1: ดังไม่ค่อยฮิต anyway can you guess what they are going to use the old treasury building for now
0: where
1: in the middle of the city what will they use here เพราะว่ามันเป็น national heritage national heritage คุณไม่สามารถทุบได้เลยม
0: ัน อยู่มันเป็นสมบัติชาติมรดกชาติ
1: ที่จริงมันเป็นมรดกชาติผมเชื่อว่าตอนนั้นคาสิโนน่าจะเข้ามาเช่ามันเป็นของรัฐบาลรู้ไหมเขาจะใช้เป็นอะไร
0: ใช้เป็นอะไร
1: university
0: oh very good
1: they're going to have a university in the main street of the city I'm so happy about that
0: สุดยอดจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบเลิศ
1: yeah.
0: ที่สุดเลย
1: มันเป็น university ที่มีอยู่แล้วชื่อ Griffith University อยู่ใกล้บ้านเราที่ South Side พี่ชายผมไปหรือน้องชายเขาไปเรียนที่ Griffith แต่ว่าเขาจะมีสาขา in the city right in the city like it's such a good idea I love that
0: เห็นด้วยเห็นด้วย
1: yeah ดีแล้วที่มันไม่ได้เป็นบ่อนที่เป็นคาสิโน
0: ถูกแล้วเรามาถึงเรื่องบ่อนได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่รู้
0: เราคุยกันมีท่าไหนเรามาถึงบ่อนได้เนี่ย
1: รู้ไหมที่บริสเบนอย่างเดียวคือทุกออสเตรเลียผมเพิ่งกลับมา
0: เดี๋ยวก่อนบ่อนภาษาอังกฤษคือคาสิโนแล้วถ้าอ๋อเหรอ
1: คาสิโน
0: เรียกว่าบ่อน
1: ถ้าเป็นบ่อนเถื่อนก็เป็น illegal casino
0: อ๋อคุณนี่รู้ใจใช่
1: illegal แปลว่าผิดกฎหมาย
0: illegal casino แล้วไม่ถูกกฎหมายด้วยเหรอ
1: มี
0: ถูกกฎหมายเรียกว่า
1: casino
0: อ๋อแค่ถูกกฎหมายก็คาสิโนเลย
1: ในที่ประเทศออสเตรเลียการเล่นการพนันก็ถูกกฎหมายแต่ว่าคุณต้องเล่นในคาสิโน
0: แล้วเขาจำกัดอายุคนเข้าไหมคะ
1: จำกัดสิครับ
0: How
1: 18
0: many?
1: ขึ้นไป 18 and older cannot go 18 and younger cannot go in and they're very strict about it very strict เพราะว่าถ้าตำรวจจับคนต
0: ่ำ
1: ต่ำกว่า18นะครับเขาต้องปิด
0: บ่อนเลย
1: บ่อนอย่างน้อยวันนั้นคือแล้วคิดดูสิมันเสียเงินเท่าไหร่
0: แล้วก็ต้องย้ายตำรวจพื้นที่นั้นไหมเปล่าอันนี้อยากรู้เฉยๆ it's a different from Thailand
1: no,
0: or not
1: I thought the interesting thing this time going to Australia is because I didn't have a car normally when I go to Brisbane I have my father's car I didn't have it
0: yeah
1: so I had to use Uber จำ Uber ได้ไหม
0: จำได้จ้ะ
1: but actually in Australia now in Brisbane and Queensland nowThe bus, train, and ferry.
0: Yeah.
1: เที่ยวละ50 เซน
0: ถูกจัง
1: 10 บาท
0: ถูกมาก
1: มากเลย
0: อย่างนี้คุณไม่จำเป็นต้องขับรถเองหรอก
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมอยู่ที่โน่นไม่ถึง2อาทิตย์นะประมาณ11วันรู้ไหมผมใช้ธนบัตรกี่ครั้ง0
0: จริงอ่ะ
1: แตะตลอดแต่ไม่เห็นเงินแม้ไปที่รถไฟรถเมล์รถไฟนะครับก็แตะใช่อันนี้มาแตะ
0: แล้วทุกวันนี้1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ23 24
0: หรอ
1: เมื่อก่อนมัน20
0: ต
1: อนนี้24ใช่ไหม23like that so you're talking about like 10 yeah มันถูกมากเลยสิ่งเดียวที่ถูกที่ออสเตรเลียก็คือการเดินทาง ที่เหลือมันแพงทั้งนั้นเลย21เหรอ
0: 100เยน
1: อ๋ออีเ
0: ลยไม่อยากจะบอกเลยคุณผู้ฟังปุ๊กนะเซ็งนิดเดียวไม่เยอะปุ๊กเคยแลกเงินญี่ปุ่นไว้ค่ะแต่ตอนปุ๊กแลกไว้มัน25บาทอะ
1: Never mind you'll go up again เดี๋ยวมันจะขึ้นอีก
0: มันหลายปีแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ

0: ปุ๊กไม่นานแล้วเพื่อนปุ๊กบอกไงเพื่อนปุ๊กบอกว่าเนี่ยซื้อเงินญี่ปุ่นไว้ซื้อเงินเยนไว้ก็ซื้อไว้
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่า cut your losses ก็คือยอมขาดทุนซะเดี๋ยวคราวหน้าจะไปญี่ปุ่นก็ใช้เยนนี้แหละ use the yen use the yen หมดเวลาพอดี
0: โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รับฟังรายการ OK English Family ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
4: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
3: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
4: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
3: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
4: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
3: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
4: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2500

สงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

0: อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอส.ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
2: วันที่25กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโพณวัดโต๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
3: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
4: ายจุมพจน์ อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระ

0: ลำหลวงอ่อนประวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอํานวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569หน้าริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม 2B No. 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
3: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์Artificial Intelligence และ Hyperscale Data Center ซึ่งกระทรวง DE และ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจป ไตยิป แอร์โดอันผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ

0: และไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์ดวนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทโธปกรณ์ของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกันหากยอมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้ 66 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยพานิชถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่8ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต 15-13 และ 15-6 ส่วนทีม B ชนะไป2เซตรวด 15-7 และ 15-6 ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้

0: ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมทีม A แพ้ไป1-2เซต95 15-5 และ11-15ส่วนทีม B พ่ายไป0-2เซต13-15 และ10-15ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวัสดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนทยกได้97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
1: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงาน
0: Watch Party Asian Game 2026เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่านก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีร์กีสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Monomax Sport ผานิชคาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
5: ์เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: หน้าที่

ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับกับวรรณชัยจิตที่วงครับรายงานข่าวสารและเรื่องราวของสถานการณ์โลกเรื่องเด่นประเด็นดังของกระแสโลกครับกับทาง FM 93.5 และ FM 95.5 คลื่นเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นหน้าที่ของผมครับวรรณชัยจิตที่วงเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับในแต่ละวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นนี้อัปเดตกันทีละเล็กทีละน้อยกับความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงเป็นอย่างมากครับวันนี้ครับกระแสของเศรษฐกิจกระแสของการค้าการลงทุนกำลังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank ประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีเรื่อยมาซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพหลักมีบางประเทศที่จัดนอกสหรัฐอเมริกาในทุกๆ3ปีก็จะเวียนกันไปโดยมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่มีโอกาสจัดเป็นครั้งที่2ก็คือได้รับการไว้วางใจให้จัด2ครั้งนั่นเองหนึ่งในนั้นคือไทยครับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเป็นต้นมานะครับในวันนี้เนี่ยไทยก็ได้โอกาสในการที่จะได้จัดการประชุมครั้งใหญ่ครั้งนี้ในการระดมสมองและหารือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องไปด้วยกันนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นนี้หลังจากที่35ปีที่ผ่านมา2534เราเคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งหนึ่งก็คือครั้งแรกเลยครั้งนั้นเป็นครั้งที่เศรษฐกิจไทยกำลังบูมมากๆนะครับในยุคนั้นแล้วก็การก่อสร้างเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกหัวระแหงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ถูกก่อสร้างด้วยกันนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะสถานที่ตั้งก็อยู่นะบริเวณใกล้ๆกับถนนรัชดาพระราม4นั่นแหละครับจุดนั้นเองนะครับก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ไทยนั้นถูกมองว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองในฐานะเสือตัวที่5ในยุคที่เราเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแต่ทีนี้เศร

เศรษฐกิจไทยต้องมาสะดุดเนื่องจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540-2541 ก็ทำให้ไทยนั้นต้องปรับโฉมหน้าใหม่กันยกใหญ่เลยทีเดียวต้องบอกว่ายกเครื่องเลยก็ว่าได้ในการทบทวนทั้งเรื่องของการบริหารสถาบันการบริหารนโยบายเรื่องของการจะทำมาหากินอะไรตั้งเป้าหมายประเทศกันครั้งใหม่นะครับช่วงนั้นก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการเอามาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจในการบริหารจัดการนโยบายของประเทศสุดท้ายก็มาตกผลึกนะครับในส่วนที่ไทยเราเองจะต้องพัฒนาต่อมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไทยเราก็ยังคงมีโมเดลรูปแบบเดิมผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เราต้องมุ่งเน้นไปที่การเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับประเทศที่จะต้องให้ความสนใจกับแรงงานมีฝีมือนะครับประเทศที่เงินลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถประเทศไปด้วยไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะตักตวงเอาสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ของทุนเหล่านั้นนะครับโดยที่คนไทยไม่ได้อะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นครับในปีนี้ผ่านมา30กว่าปีนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมแหละครับที่หันมาทบทวนอีกครั้งดีไหมสำหรับโมเดลเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ใช้การประชุมครั้งนี้เป็นหมุดหมายใหม่เลยที่เราจะตั้งต้นในการที่จะเป็นประเทศที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆจะเป็นอย่างไรคงจะได้เรียนรู้ได้ถอดบทเรียนกันจากการประชุมครั้งนี้รวมไปถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการค้าการเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของห่วงโซ่ซัพพลายเชนระดับโลกนั่นเองที่เราพูดถึงกันมามากนะครับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่วันนี้โฉบหน้าคำว่านวัตกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงครับในปีนี้แน่นอนครับความท้าทายของเศรษฐกิจบ้านเราจึงแตกต่างจากเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้แหละครับวันนี้จะไม่มาตอกย้ำถึงความท้าทายหรือปัญหาอะไรแต่จะมาบอกว่าเรามีโอกาสอีกเยอะเลยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีจุดแข็งเยอะนะครับมีสถานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งตรงนี้ได้ต่างหากนะครับนี่คือความท้าทายปัญหาก็แก้กันไปปัญหาก็ต้องดูแลกันให้ดีขณะเดียวกันโอกาสก็ต้องแสวงหาด้วยนะครับการสูญเสียโอกาสโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้นะครับในช่วงนี้เนี่ยหรือการที่เราละเลยที่จะให้ความสำคัญกับโอกาสเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับนั่นต่างหากก็จะกลายเป็นปัญหากลายเป็นความท้าทายที่สำคัญเหมือนกันนะครับและคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่น้อยหากเราจะละเลยส่วนนี้ไปและปีนี้ครับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีเลยที่ไทยเราจะตั้งต้นใหม่ว่าเรามีสถานะเป็นศูนย์กลางระดับไหนอย่างไรและใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนั่นเองวันนี้จะมารายงานกันครับว่าเมกะเทรนอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะมีโอกาสเติบโตจากครึ่งปีหลังเป็นต้นไปจนถึงปีหน้านะครับแล้วก็รวมถึงยาวนานต่อไปในอนาคตหากเราทำได้ดีในส่วนของการตั้งเป้าว่าเราจะทำมาหากินอะไรเราจะเก่งเรื่องอะไรกันแน่นะครับเรามีความหวังหรือไม่วันนี้จะมาบอกกันว่าจริงๆแล้วเรามีทางออกอีกเยอะเลยนะครับคุณหวังครับมีผลการศึกษาออกมานะครับโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD ปรากฏว่าพบเห็นว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีในยุคห่วงโซ่อุปทานนั้นเปลี่ยนโฉมไปรูปแบบใหม่และโครงสร้างเศรษฐกิจของหลายประเทศนั้นก็เริ่มที่จะปรับไปสู่โหมดของการเป็นประเทศนวัตกรรมนั่นเองนะครับและทำให้อาเซียนนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่จะช่วยเปิดทางไปสู่ความร่วมมือเพื่อรับมือกติกาเศรษฐกิจโลกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรครับข้อเสนอของ ITD บอกว่าไทยเราสามารถมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างมีนัยสำคัญในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเริ่มที่อินโดนีเซียนะครับมีข้อเสนอว่าให้หาทางเชื่อมโยงนะครับในภาคส่วนของเหมืองแร่แล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญในการที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่ต้นน้ำเพื่อที่จะเอามาปรับเข้ากับฐานการผลิตแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนของรถ EV ในไทยนะครับก็คือที่อินโดนีเซียจะเป็นสารตั้งต้นเป็นวัตถุดิบด้านของแร่นิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่ต้นน้ำแล้วก็ส่งมาที่ไทยในการประกอบและสปป.ลาวก็ผลักดันแนวคิด Thailand Plus One ยกระดับเข้าสู่ Land Link Hub เชื่อมโยงการค้าระดับภูมิภาคส่วนบรูไนนะครับมีข้อเสนอว่าให้ร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระบบอาหารอัจฉริยะอาหารฮาลาลนะครับการค้าดิจิทัลและก็การเงินเพื่อความยั่งยืน

0: ในขณะเดียวกันมาเลเซียมองเห็นโอกาสนะครับจากการที่โครงสร้างประชากรและสังคมสูงวัยกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานหรือไม่แล้วก็ห่วงโซ่การผลิตก็น่าจะมีการประสานกันได้ไม่มากก็น้อยครับเมียนมาเนี่ยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมขยายความร่วมมือผ่านระเบียงเศรษฐกิจแม่สอดเมียวดีรวมถึงระนองและย่างกุ้งตลอดจนพัฒนาระบบชำระเงินสกุลท้องถิ่นครับฟิลิปปินส์นะครับมีข้อเสนอว่าให้เชื่อมห่วงโซ่ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์กับอุตสาหกรรม EV ของไทยแล้วก็พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่รับมือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศส่วนสิงคโปร์ครับมีข้อเสนอว่าให้กระจายแหล่งนำเข้าจากจีนที่สินค้าในล้นตลาดเนี่ยนะครับไปยังพันธมิตรอาเซียนรวมถึงไทยด้วยท่ามกลางผลกระทบจากมาตรการภาษีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเวียดนามเนี่ยเดินหน้าอุตสาหกรรมสีเขียวมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050เตรียมยกระดับความร่วมมือนะครับกับไทยโดยสร้างห่วงโซ่คาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปนะครับนี่คือข้อค้นพบและก็ข้อเสนอแนะของ ITD นะครับที่มองว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการปรับตัวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง AI เนี่ยครับไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเท่านั้นแต่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนเลยการประสานมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกันการบูรณาการเศรษฐกิจบนพื้นฐานกฎกติกาและการเชื่อมโยงดิจิทัลข้ามพรมแดนจะช่วยให้ภูมิภาคทั้งภูมิภาคนั้นมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกนี่คือมุมมองของ ITD ฟังแล้วดูเหมือนกับมีความหวังมีความรู้สึกว่าเรายังคงเห็นอะไรที่มันพอจะทำมาหากินได้ต่อไปในยุคของเศรษฐกิจที่เรายังเติบโตต่ำเช่นนี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เราพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเนี่ยนะครับมันจะนำโอกาสมาให้มากกว่าการที่เราแข่งขันกันแล้วก็ยืนอยู่เพียงคนเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยเขามองอย่างไรเดี๋ยวเราจะมีการประชุม IMFWorld Bank หรือว่าธนาคารโลกแล้วเนี่ยนะครับธนาคารโลกเขาประเมินไทยอย่างไรตรงนี้น่าดูเหมือนกัน
1: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ช่วงที่2ของ World in Perspective ครับมาประเมินศักยภาพเศรษฐกิจไทยอุ่นเครื่องก่อนจะมีการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ในกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้พูดถึงโอกาสที่ไทยจะได้รับจากการบูรณาการอาเซียนร่วมกันจะเห็นได้ว่าจะเป็นการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสอีกเป็นจำนวนมากเลยทีนี้มาประเมินกันหน่อยว่าในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยอุตสาหกรรมอะไรของไทยที่จะเป็นความหวังแห่งอนาคตได้บ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเรานั้นมีความท้าทายหลายประการด้วยกันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยต้องก้าวผ่านและเอาชนะไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพรวมถึงลักษณะของการเติบโตที่เป็นเมืองโตเดี่ยวหรือ single engine urbanization ที่มีลักษณะที่ว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงแห่งเดียวของเราเนี่ยดึงดูดทั้งโอกาสงบประมาณและคนรุ่นใหม่ไปจนหมดเลยขณะที่เมืองรองที่ไม่ได้มีศักยภาพเทียบเท่าในการสร้างงานมูลค่าสูงประกอบกับเกิดภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมขังด้วยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นซ้ำซากเนี่ยก็ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องถูกบั่นทอนลงไปนี่

คือปัญหาเรื้อรังมากๆนะครับทีนี้อะไรจะเป็นที่พึ่งได้คำตอบในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยก็คือภาคเอกชนหรือ private sector แล้วก็ภาคประชาชน2ภาคนี่แหละครับที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนตัวจริง primary engine ประชาชนและ SME ต้องเลิกพึ่งพาเพียงแค่เงินในการแจกจ่ายเพื่อจะกระตุ้นการบริโภคแบบระยะสั้นเท่านั้นหรือว่านโยบายประชานิยมนะครับแต่ต้องรวมตัวกันกดดันนะครับให้เกิดการปฏิรูประเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องมีนะครับเพื่อที่จะนำมาสู่การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ต้องลดคอร์รัปชันให้ได้แล้วก็ต้องยกระดับทักษะหรือรีสกิลของตัวเองทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแคมเปญใดๆจากรัฐบาลนะครับแน่นอนครับรัฐบาลเองก็มีโครงการแล้วก็มาตรการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างสูงแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าการที่จะมารอแต่รัฐบาลฝ่ายเดียวนั้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เสียโอกาสไปอีกมากมายและทำให้ศักยภาพนั้นไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่เท่าที่ควรแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกในส่วนนี้ให้ได้นี่คือมุมมองของธนาคารโลกนะครับเขามองว่าอุตสาหกรรมอะไรที่จะทำได้ดีและควรจะขับเคลื่อนไปเลยไม่ต้องรอรัฐบาลครับโดยเขามองว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีอะไรบ้างที่จะเป็นความหวังในการยกระดับขีดความสามารถและรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตข้างหน้าอย่างแรกคือการผลิตขั้นสูง Advanced Manufacturing ที่ผ่านมานั้นเราผลิตจะบอกว่าขั้นกลางและขั้นต่ำก็ได้ก็คือมูลค่าที่มันเกิดขึ้นจากผลผลิตนั้นมันน้อยนะครับด้วยการที่เราใช้แรงงานสูงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนมากราคาก็อาจจะไม่สูงมากนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยเรายังใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลืองด้วยนะครับไม่ได้เป็นทรัพยากรในทางที่จะช่วยประหยัดนะครับและก็เกิดประสิทธิภาพเท่าใดนักดังนั้นครับการผลิตขั้นสูงที่ว่านี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความใหม่ก็คือรักโลกนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมและรวมถึงเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ทั่วโลกต้องการนั่นก็คือเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบความเย็นเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศนั่นเองที่อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังต้องการคือทุนที่จะเข้ามาประเทศใดประเทศหนึ่งเขาจะมองเลยว่าระบบความเย็นของคุณระบบพลังงานของคุณนั้นทำร้ายโลกหรือไม่หากเป็นไปในทางที่โลกเรานั้นจะต้องสูญเสียหรือว่าถูกทำลายลงไปเนี่ยทุนเหล่านี้ก็จะตั้งคำถามนะว่าเราควรจะสนับสนุนต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปให้ได้เลยนะครับการผลิตขั้นสูงก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องแค่เทคโนโลยีขั้นสูงแต่เกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปของผลผลิตนั่นเองก็คือจะต้องชอบธรรมและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นกลไกในการช่วยเหลือโลกก็คือโครงสร้างพื้นฐานและระบบพลังงานที่มันรักโลกนั่นเองอย่างที่2คือบริการดิจิทัล services นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้แอปพลิเคชันต่างชาติเท่านั้นแต่เราจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจฟินเทคเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้และบริการระบบคลาวด์แล้วก็ส่งออกสิ่งเหล่านี้ไปให้บริการแก่คนทั่วโลกตรงนี้เราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับและอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคเราต้องปลดล็อกให้ได้ในฐานะรัฐบาลผู้ควบคุมการกำกับดูแลกลไกทางกฎหมายและมาตรการต่างๆที่พอจะทำได้ส่วนภาคเอกชนเองจะต้องส่งเสริมกันให้ได้นะครับในการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ได้ที่มองไปในระดับโลกนั่นเองอย่างที่3คือ sustainable แล้วก็ wellness tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยั่งยืนตรงนี้เราจะไม่เน้นแค่ปริมาณอย่างเช่นปริมาณนักท่องเที่ยวหลัก10ล้านคนที่มาแล้วกลับไปเท่านั้นแต่เราจะมาจับกลุ่มลูกค้าระดับบนที่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมากนะครับด้วยศักยภาพด้านการใช้จ่ายเนี่ยมารักษาพยาบาลมาทำการฟื้นฟูมาเข้าสปาหรือแม้แต่มาใช้ชีวิตเกษียณในเมืองรองของบ้านเราให้ได้นะครับนี่คือศักยภาพที่โดดเด่นที่สุดอันหนึ่งของไทยที่ยากที่จะมีใครมาเสมอเหมือนครับอย่างที่4ก็โดดเด่นไม่แพ้อย่างที่3ก็คืออะกริฟู้ดเกษตรแปรรูปขั้นสูงนะครับเพราะต่อไปนี้เราจะไม่ขายแค่ข้าวหรือว่ายางพาราดิบแบบถูกๆเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมาเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนมาทำอาหารแห่งอนาคต plant based โปรตีนจากแมลงเป็นต้นนะครับรวมถึงเกษตรคาร์บอนต่ำที่สอดรับกับกฎหมายคาร์บอนของสหภาพยุโรปหรือว่า CBAM ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้หลายเท่าตัวแล้วครับนี่จึงเป็นทางเพิ่มมูลค่าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันประณีตพิสดารแต่ว่าเราขอแค่ทำตามมาตรฐาน

ที่มันอาจจะดูสูงไปหน่อยนะครับแต่ว่าพอทำได้แล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ช่วยโลกได้ด้วยหนึ่งแล้วก็อีกด้านต่อมาก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือว่าเป็นการเอาพรีเมียมเนี่ยใส่เข้าไปทำให้ราคาของสินค้าและนวัตกรรมต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาในรูปแบบของอาหารแห่งอนาคตนี่นะครับมีราคาที่สูงขึ้นมีพรีเมียมที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะนำพารายได้เข้าประเทศที่มากขึ้นนั่นเองนั่นก็เพราะว่าเราทำมาตรฐานที่ดีขึ้นก็มีความชอบธรรมในการที่จะทำให้ราคาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้นั่นเองนี่คือข้อดีจริงๆที่เราเนี่ยค้าขายแล้วก็เดินตามเส้นทางมาตรฐานสูงของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับข้อถัดมาก็คือ Creative Industries อันนี้จะมองข้ามไปไม่ได้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเพราะว่าคนไทยมีฝีมือเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับจึงควรสร้างระบบนิเวศผลักดันให้ขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไประดับโลกได้แล้วนำวัฒนธรรมไทยมาแปรรูปเป็นเกมเป็นแอนิเมชันเป็นสตรีมมิ่งซีรีส์ขายทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนที่เกาหลีใต้เคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับและนี่จะเป็นกระจกเงาใบใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นสภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงศักยภาพที่เราพอจะพัฒนาให้โดดเด่นขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเราสู่กันฟังนะครับเป็นภาพสะท้อนจากธนาคารโลกแล้วก็รวมถึงสถาบันวิจัยอย่าง ITD ที่มองว่าเรายังมีโอกาสในการที่จะฉกฉวยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศที่มีจุดแข็งในภูมิภาคอาเซียนครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้World in Perspective ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้มนชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะทำให้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์พร้อมทีมพันธารักษ์ประเดิมความพร้อมงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยองปีหน้าน
2: างเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธารักษ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยอง2027ครั้งที่5ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571ซึ่งสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดขึ้นเพื่อให้จังหวัดระยองเป็นหมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยสำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้คัดเลือกนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยศิลปินร่วมสมัยกลุ่มบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ส่วนทีมพันธารักษ์ได้แก่นางสาวเอมิลี่ชินเจลี่นางสาวเกชยาดาชิเรกาและนายชูคิอิมะมูระนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสหลังจากนี้จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่จากนั้นจะมีการคัดเลือกศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมโครงการและนำศิลปินลงพื้นที่เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับบริบทพลิกบทบาทจากเมืองด้านอุตสาหกรรมสู่เมืองที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและศิลปะเข้าด้วยกันด้วยความลงตัวมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz นะคะเมื่อวานนี้เรานำเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่นักท่องเที่ยวควรรู้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปบางส่วนเท่านั้นนะคะวันนี้มาต่อกันถึงเรื่องวัฒนธรรมของคนจีนค่ะเป็นเสน่ห์ของคนจีนนะคะที่อยู่ในเรื่องใกล้ตัวทั้งเรื่องของภาษาการเรียกชื่อการเคารพผู้ใหญ่การแบ่งอาหารร่วมกันวัฒนธรรมจีนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรจะรู้ไว้นะคะเราจะได้เข้าใจผู้คนวิถีชีวิตและบรรยากาศในการเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่เล่าให้ฟังเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาและการเคารพครอบครัวนะคะมาต่อวันนี้เรื่องของกวนซีเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่สร้างความไว้วางใจและการตอบแทนน้ำใจค่ะกวนซีก็หมายถึงความสำคัญที่ค่อยๆสร้างขึ้นจากความไว้ใจการช่วยเหลือกันและการจดจำน้ำใจความสัมพันธ์แบบนี้นะคะพบได้ทั้งในครอบครัวกลุ่มเพื่อนชุมชนและการทำงานค่ะหัวใจของกวนซีไม่ใช่การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนะคะแต่คือการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวเมื่อฝ่ายหนึ่งยื่นมือช่วยอีกฝ่ายก็มักจะพร้อมตอบแทนในโอกาสที่เหมาะสมจึงทำให้การรับประทานอาหารการดื่มชาการมอบของขวัญหรือว่าการไปมาหาสู่มีความหมายมากกว่าการเข้าสังคมทั่วไปอย่างไรก็ตามนะคะกวนซีไม่ได้หมายถึงการใช้เส้นสายเสมอไปหากอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและความเป็นธรรมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนั้นมีบทบาทสำคัญในสังคมจีนอย่างมากทีเดียวค่ะต่อมาเป็นเรื่องของโต๊ะอาหารจีนคือพื้นที่ของการแบ่งปันและสร้างความสัมพันธ์นะคะวัฒนธรรมการกินของจีนนั้นมักนิยมสั่งอาหารหลายจานวางไว้กลางโต๊ะแล้วก็แบ่งกันรับประทานมากกว่าการสั่งคนละจานนะคะเพราะว่ามื้ออาหารไม่ได้มีไว้เพียงให้อิ่มแต่ว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานได้พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะโต๊ะกลมและโต๊ะหมุนจึงพบได้บ่อยเพราะว่าช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอาหารได้สะดวกส่วนในงานเลี้ยงแบบเป็นทางการตำแหน่งที่นั่งก็อาจจะมีความหมายสักนิดนึงและที่นั่งสำคัญมักจะจัดไว้ให้เจ้าภาพผู้ใหญ่หรือว่าแขกผู้มีเกียรติหากไม่แน่ใจว่าจะนั่งตรงไหนก็รอให้เจ้าภาพพาไปยังที่นั่งที่จะเหมาะสมที่สุดค่ะเจ้าภาพก็มักจะสั่งอาหารเติมเครื่องดื่มแล้วก็ชวนแขกลองชิมเมนูต่างๆเพื่อเป็นการแสดงการต้อนรับนะคะแต่ปัจจุบันจีนให้ความสำคัญกับการลดขยะอาหารมากขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งจนเหลือมากเพียงแต่คีบอาหารแต่พอดีหมุนโต๊ะอย่างระมัดระวังและสังเกตจังหวะของคนรอบโต๊ะก็สามารถร่วมมืออาหารได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วล่ะค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับเกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
3: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

กลับเข้าสู่ชุดที่2ของ Unseen Worldwide ค่ะพูดคุยกันถึงวัฒนธรรมจีนที่นักท่องเที่ยวควรรู้ก่อนเดินทางไปประเทศจีนค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโต๊ะรับประทานอาหารนะคะตะเกียบถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สะท้อนถึงมารยาทร่วมโต๊ะตะเกียบเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมการกินของจีนค่ะไม่ได้มีหน้าที่เพียงใช้คีบอาหารเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงมารยาทและความใส่ใจต่อคนที่ร่วมโต๊ะด้วยโดยเฉพาะในมื้อที่มีผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าภาพอยู่ด้วยมักรอให้ผู้ใหญ่เริ่มรับประทานก่อนแล้วก็บางครั้งเจ้าภาพก็อาจจะคีบอาหารใส่จานให้แขกเพื่อแสดงการต้อนรับอาหารจีนจำนวนมากเป็นอาหารจานกลางร้านอาหารจึงอาจเตรียมตะเกียบกลางไว้สำหรับคีบอาหารจากจานรวมโดยตะเกียบกลางอาจมีสีหรือรูปแบบแตกต่างจากตะเกียบส่วนตัวค่ะการใช้ตะเกียบกลางช่วยรักษาความสะอาดและถือเป็นมารยาทที่เหมาะสมนะคะเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการปักตะเกียบตั้งตรงลงในชามข้าวเพราะว่ามีภาพเชื่อมโยงกับธูปในพิธีเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงไม่ควรใช้ตะเกียบชี้คนเคาะขอบชามคุยหาเฉพาะอาหารชิ้นที่ต้องการหรือใช้ตะเกียบลากจานเข้าหาตัวหากใช้ตะเกียบไม่คล่องก็ไม่จำเป็นต้องกังวลนะคะร้านอาหารหลายแห่งก็มีช้อนให้ใช้แล้วก็สามารถขอเพิ่มได้สิ่งสำคัญกว่าการคีบอาหารให้คล่องก็คือการรู้มารยาทพื้นฐานเพราะว่าเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ร่วมรับประทานอาหารกับคนจีนได้อย่างสุภาพแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะต่อมาก็คือเรื่องของชาจีนนะคะเครื่องดื่มที่เชื่อมการต้อนรับและความสัมพันธ์เข้าด้วยกันชาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวจีนมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่การปลูกเก็บแล้วก็แปรรูปใบชาไปจนถึงวิธีชงและดื่มที่แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคชาจีนแบ่งออกเป็นกระบวนการผลิตได้หลายประเภทค่ะอย่างเช่นชาเขียวชาเหลืองชาขาวชาอู่หลงชาหมักเข้มและหงฉาหรือชาที่เรียกว่าแบล็กทีในภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมจีนนะคะชาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มแก้กระหายแต่ยังใช้ต้อนรับแขกพูดคุยกับครอบครัวเจรจาเรื่องงานแล้วก็ประกอบพิธีสำคัญการชวนดื่มชาจึงหมายถึงการชวนให้นั่งพักทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันค่ะตามร้านอาหารหรือว่าบ้านของคนท้องถิ่นมักจะมีการเสิร์ฟและเติมชาให้ตลอดมื้อและหากมีคนรินชาให้สามารถกล่าวขอบคุณหรือพยักหน้ารับได้ส่วนธรรมเนียมเคาะนิ้วบนโต๊ะหรือขอบคุณผู้รินชาพบได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้นะคะแต่ไม่ใช่สิ่งที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำทุกครั้งการดื่มชาของจีนมีตั้งแต่การใส่ใบชาลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อนไปเรื่อยๆไปจนถึงการชงอย่างประณีตด้วยกาและถ้วยขนาดเล็กจึงสะท้อนให้เห็นว่าชานั้นสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันและศิลปะแห่งการต้อนรับโดยเทคนิคการผลิตชาและกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องของจีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกในปี2022ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของสีตัวเลขและสัญลักษณ์มงคลที่พบได้ในชีวิตประจำวันเมื่อเดินทางในประเทศจีนด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สูงวัยไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หลังเกษียณแล้วอย่าหมดไฟไม่มีคำว่าสายทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่อยากให้อยู่ว่างๆนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่หวังร่ำรวยมากกว่าการได้เรียนรู้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจสูงวัยก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพสู่แนวทางการทำธุรกิจในวัยเกษียณเพราะชีวิตดีๆสร้างได้ทุกวัย

มาฟังเรื่องเล่ากับอันซีนเวอร์ไวช่วงท้ายนี้กับเรื่องราวของวัฒนธรรมจีนนะคะสีตัวเลขและสัญลักษณ์มงคลที่พบได้ในชีวิตประจำวันเมื่อเดินทางในประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเรามักจะเห็นสีแดงตามโคมไฟประตูร้านค้าและส่องของขวัญเพราะว่าสีแดงสื่อถึงความโชคดีความสุขและความรุ่งเรืองจึงนิยมใช้ในงานแต่งงานตรุษจีนและโอกาสมงคลต่างๆค่ะส่วนสีขาวนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการไว้ทุกข์แม้ในชีวิตประจำวันจะยังใช้ได้ตามปกติก็ตามนะคะตัวเลขก็มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมเช่นกันค่ะโดยเลข8นั้นได้รับความนิยมเพราะว่าเสียงอ่านนั้นเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งเลข6ก็สื่อถึงความราบรื่นขณะที่เลข4มักจะถูกหลีกเลี่ยงในบางสถานการณ์นะคะเนื่องจากออกเสียงคล้ายกับคำว่าตายจึงอาจพบอาคารที่ข้ามเลขชั้น4หรือสินค้าที่นิยมใช้เลข8ในราคาและชุดโปรโมชั่นอีกสัญลักษณ์ที่พบได้บ่อยก็คืออักษรที่หมายถึงโชคลาภหรือความเป็นสิริมงคลในช่วงตรุษจีนมักจะติดอักษรนี้กลับหัวเพราะว่าคำว่ากลับหัวออกเสียงคล้ายกับคำว่ามาถึงจึงสื่อความหมายว่าโชคลาภมาถึงแล้วเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เรานั้นเห็นว่าสีตัวเลขและของตกแต่งรอบตัวไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยความหมายและคำอวยพรที่ส่งต่อกันมาหลายหลายรุ่นค่ะปิดท้ายกับเรื่องราวของเทศกาลจีนช่วงเวลาที่ครอบครัวความเชื่อและชุมชนมาพบกันค่ะเทศกาลจีนจำนวนมากอ้างอิงปฏิทินจันทรคติและเชื่อมโยงกับฤดูกาลเกษตรกรรมความเชื่อบรรพบุรุษและความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะแม้ปัจจุบันเมืองต่างๆจะพัฒนาอย่างทันสมัยแต่ว่าเทศกาลยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกลับมาเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนเทศกาลที่สำคัญที่สุดก็คือตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในคืนก่อนวันปีใหม่ครอบครัวมักจะรับประทานอาหารร่วมกันตกแต่งบ้านติดคำอวยพรและเตรียมต้อนรับปีใหม่ระหว่างเทศกาลก็ยังมีญาติมาเยี่ยมทักทายผู้ใหญ่มอบอั่งเปาแล้วก็การจัดกิจกรรมสาธารณะตามแต่ละท้องถิ่นค่ะเทศกาลตรุษจีนไม่ได้มีธรรมเนียมเหมือนกันทุกภูมิภาคนะคะอาหารที่รับประทานการแสดงและพิธีกรรมก็อาจจะแตกต่างกันแต่แนวคิดเรื่องของการอำลาปีเก่าต้อนรับสิ่งดีๆและกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันเป็นการสำคัญที่พบร่วมกันเทศกาลนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกในปี2024อีกเทศกาลที่มีความหมายด้านการรวมญาติคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะตรงกับวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติพระจันทร์เต็มดวงถูกเชื่อมโยงกับความสมบูรณ์และการอยู่พร้อมหน้ากันครอบครัวจึงนิยมชมพระจันทร์และแบ่งขนมไหว้พระจันทร์รับประทานร่วมกันส่วนเทศกาลเรือมังกรก็จัดขึ้นในวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติมีธรรมเนียมที่รู้จักกันดีก็คือการแข่งเรือมังกรและกินบ้าจ่างหรือว่าจงจือ้อแม้ว่าตำนานเกี่ยวกับชวีหยวนจะได้รับการเล่าขานกันอย่างแพร่หลายแต่ว่าต้นกำเนิดของเทศกาลก็มีคำอธิบายหลายแนวทางนะคะและก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ของจีนเทศกาลแต่ละแห่งจึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกแต่เป็นพื้นที่ที่มีอาหารพิธีกรรมศิลปะความทรงจำและความสัมพันธ์ของผู้คนมารวมกันสำหรับนักท่องเที่ยวการรู้ความหมายเบื้องหลังเทศกาลจะช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่เห็นมากขึ้นตั้งแต่อาหารประจำฤดูกาลจึงเป็นเหตุผลที่ผู้คนจำนวนมากจะเดินทางกลับมาพบกันที่บ้านมารวมตัวกันพร้อมหน้ากันนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมจีนในอันซีนเวอร์ไวที่นำมาฝากกันในคืนนี้นะคะพบกันได้ใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภชรินทร์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศ
7: วันนี้เวลา 9:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีโดยกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปาก

0: ควบคุมระดับน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันโดยน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์สามารถระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกส่วนที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญเร่งระบายน้ำขณะที่อีกทางหนึ่งจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสวภาผ่องศรีคลองหกวาสายล่างและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ใช้ศักยภาพของระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีระดมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแก่งหางแมวพร้อมช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
2: จังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงค่ำนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือหากประชาชนต้องการอพยพออกจากพื้นที่ให้ประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งปภ.ได้เตรียมพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายอหญิงโสภากลับมาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะคือตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดนะคะก็เอาเป็นว่านะคะใครที่เดินทางในช่วงเวลานี้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะจากรายการยอหญิงโสภาวันนี้เราพบกันค่ะกับค่ำคืนของวันศุกร์ค่ะ25 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลเช่นเคยนะคะในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกบยังมีเพลงเพราะๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะจะได้รีแลกซ์กันด้วยนะเพราะว่าบางท่านยังไม่ถึงบ้านเลยเนื่องจากว่ารถติดมากๆเลยนะคะก็อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะกับยอหญิงโสภากันก่อนค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: ับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพอีกละค่ะสำหรับใครที่รักสุขภาพแล้วก็มองหาโปรตีนดีๆนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของไก่ค่ะเนื้อไก่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังใครที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าดูแลเรื่องสุขภาพไม่อยากให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็จะได้ไม่มีไขมันในร่างกายเยอะเนี่ยเลือกไก่รับประทานแต่ว่าการกินไก่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะเมนูที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆได้ก็อาจจะต้องเลือกกันหน่อยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของไก่สามอย่างที่บอกว่าไก่สามอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปค่ะที่มาที่ไปเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวไปไขข้อข้องใจกันนะคะกับนายแพทย์คณะครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะคะกับไก่3อย่างค่ะไปฟังกันในช่วงนี้เลยค่ะผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
2: ้สวัสดีครับคุณหมอคณะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับก็ไม่รอช้านะครับมาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไก
4: ่
2: ไก่กันนะครับทำไมเราถึงจะต้องเลือกครับคุณหมอว่าการทานไก่เนี่ยคือมันมีทั้งย่างต้มนึ่งทอดทำไมเราถึงต้องเลือกว่าจะกินแบบไหนดีถึงจะดีที่สุดสำหรับร่างกายครับ
3: คืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่ให้เห็นถึงวิธีการปรุงอาหารก
2: ับ
3: คุณค่าทางโภชนาการนะครับแล้วก็การเลือกสรรอาหารที่เหมาะกับคนแต่ละคนหรือแต่ละวัยหรือแต่ละโรคประจำตัวของแต่ละคนนะครับ
2: ครับ
3: ผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติเนี่ยไก่หนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆก็คือ100กรัมเนี่ย
2: ครับผม
3: นะครับวิธีปรุงเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเราพบว่าถ้าเป็นไก่ต้มเนี่ยจะมีพลังงานเนี่ยนะครับน้อยที่สุดนะครับหมายถึงว่าไก่จนปริมาณเดียวกันเนี่ยเอาไปต้มเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะมีปริมาณของพลังงานเนี่ยต่ำสุดหมายถึงว่าอะไรครับหมายความว่าไก่เนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะเรียกว่าเป็นที่มาที่ว่าคือมันไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำมันหรืออะไรปนองค์ประกอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ต้ม100กรัมนะครับในไก่ต้ม100กรัมเนี่ยจะมีปริมาณพลังงานเนี่ยต่ำที่สุดจึงเหมาะกับคนที่เรียกว่าต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักควบคุมน้ำหนักผัดตรงมานะครับก็เราก็พบว่าไก่อบเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่ามีในส่วนของพลังงานเนี่ยสูงขึ้นกว่าเพิ่มขึ้นมากว่านะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือไก่ที่อบเนี่ยความมันเนี่ยบางทีมันยังอยู่นะครับมันมีพลังงานจากไขมันที่ยังสูงกว่าไก่ต้มอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับในกรณีของไก่ประเภทอื่นก็คือพวกไก่ทอดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะชุบแป้งทอดเนี่ยพลังงานสูงกว่าหรือไก่ย่างเนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือการปรุงอาหารเนี่ยมีผลต่อพลังงานโดยรวมนะครับในปริมาณเนื้อที่เท่ากันเนี่ยถ้าเราทอดเนี่ยเราจะมีพลังงานสูงแล้วมันสูงขึ้นเยอะนะครับจากประมาณเกือบ2เท่าของไก่ต้มถ้าเทียบถึงไก่ต้มเนี่ยเราพบว่ามันมีเรียกว่าในส่วนที่พลังงานเนี่ยต่ำที่สุดนะครับผมส
2: ่
3: วนหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการที่เราไปอบมันก็จะรีดไขมันออกนะครับแต่ตัวเนื้อมันก็จะทำให้ปริมาณเหมือนพูดง่ายๆก็คือปริมาณ100กรัมเท่ากันแต่ต้องใช้เนื้อไก่เนี่ยมากกว่าในกรณีที่อบถึงจะได้เนื้อไก่อบ100กรัมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นจุดที่บอกว่าเราเลือกทานอาหารเนี่ยต้องพยายามแนะนำวิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมนะครับผมถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยควบคุมแคลอรี่เนี่ยการต้มเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับผมซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีการที่เราไปทอดเนี่ยซึ่งมันจะอบน้ำมันหรือวิธีการไปย่างหรืออบเนี่ยมันก็จะมีปริมาณของไขมันอยู่นะครับสูงกว่าทำให้พลังงานเนี่ยสูงกว่านะครับผม
4: ค่ะ
2: ครับผมพูดถึงประโยชน์พูดถึงน้ำมันหรือปริมาณพลังงานที่มันให้มาแต่ละการปรุงเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคุณหมอแล้วถ้าสมมติว่าย่างต้มนึ่งทอดเนี่ยครับหมอนัทถ้าเรากินไก่เนี่ยบางคนเนี่ยต้องการโปรตีนเป็นโปรตีนจากไก่เนี่ยโอ้เป็นก็เป็นโปรตีนดีแล้วก็เยอะด้วยถ้าเกิดว่าทำสี่อย่างเนี่ยย่างต้มนึ่งทอดเนี่ยมันส่วนไหนมันจะทำให้โปรตีนลดลงมากกว่าส่วนอื่นไหมครับสำหรับสี่การปรุงเนี่ยมันเราจะได้รับโปรตีนที่ เท่ากันไหมในปริมาณที่มันเท่า
3: เมื่อสักครู่พูดถึงพลังงานนะคร
2: ับ
3: พูดถึงไขมันตอนนี้มาพูดถึงโปรตีนเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นไก่ที่ต้มกับไก่ย่างเนี่ยหรือไก่อบเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการทอดเนี่ยเราพบว่าโปรตีนเนี่ยมันลดลงนะครับผมโปรตีนลดลงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเอาไก่ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีการหมักแล้วก็อาจจะต้องใส่แป้งชุบทอดไปด้วยเนี่ยยิ่งทำให้พวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ที่ทอดเนี่ยจะมีพลังงานสูงกว่าและแต่โปรตีนน้อยกว่านะครับผม
4: คุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากกินไก่ทอดชอบกินมากเลยแต่ว่ากลัวคอเลสเตอรอลเลาะหนังออกอย่างนี้พอที่จะช่วยได้บ้างไหมคะ
3: จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าหนังจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากไขมันมันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังมันทำให้ได้รับปริมาณของไขมันมากกว่านะครับแต่เราต้องบอกว่าไอ้ส่วนไขมันเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันทำให้เนื้อมันนุ่มมันเหมือนกับเนื้อวากิวนะครับทำไมถึงอร่อยกว่าเพราะว่ามันแทรกพอกินเข้าไปมันไม่กระด้างเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะกินเนื้อติดมันหรือการกินเนื้อปกติไม่ใช่ปัญหาแต่เราต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเนื้อที่ติดมันหรือมีไขมันแทรกก็ต้องลดปริมาณของพลังอาหารโดยรวมลงนะครับเราก็สามารถทานได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นลอกหนังออกเนี่ยมันก็จะได้ส่วนโปรตีนค่อนข้างเยอะก็เรียกว่าทานได้มากกว่าครับผม
4: แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือต้องการเพิ่มโปรตีนการกินไก่ต้มหรือว่าไก่นึ่งยังไงที่จะช่วยคุณค่าคงคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อไก่ได้ดีกว่ากันคะคุณหมอ
2: ครับ
3: ก็ต้องบอกว่าการต้มเนี่ยจะสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าสาเหตุเพราะว่าอุณหภูมิที่ต้มเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ก็อาจจะมีปัญหากับวิตามินบางอันที่ละลายในน้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบมีปัญหามากเพราะฉะนั้นไก่ต้มเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพอย่างนึงนะครับผ
4: ม
3: ที่ทำให้เรียกว่าได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนโปรตีนสูงนะครับปริมาณไม่มันมากนะครับแล้วก็วิตามินบางส่วนมันไม่ได้ทำลายมากเพราะความร้อนไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการย่างหรือการทอดหรือวิธีการเอาไปอบครับผม
4: ค่ะ
2: เอาไปอบอย่างนี้ถ้าสมมติว่าบางคนก็ยอมรับเนื้อว่าไก่ย่างกับไก่ทอดเนี่ยอย่างที่พี่ไอบอกอร่อยนะคุณหมอแต่ว่าแบบว่าอยากให้ได้คือได้รับโทษมาด้วยเนื่องจากพลังงานไขมันเนี่ยแต่ว่าอยากให้ได้รับโทษตรงนี้น้อยที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไปย่างไปทอดเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมครับ
3: ก็ต้องบอกนะครับว่าหนึ่งปริมาณลดปริมาณการกินลงสองเนี่ยอย่าใช้ทุบแป้งทอดนะครับถ้าทอดก็ทอดเลยนะครับแล้วก็ทอดแล้วสลับน้ำมันออกนะครับหรือซับน้ำมันออกเนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยลดปริมาณไขมันได้ครับผม
4: ค่ะแล้วเรื่องของการหมักล่ะคะก่อนทอดก่อนที่เราจะนำไปนึ่งไปอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเนาะจะชอบหมักใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ซอสรวมถึงน้ำจิ้มด้วยคุณหมอแนะนำในเรื่องของการหมักที่จะใช้ซอสมากเกินไปหรือก็น้ำจิ้มด้วยค่ะ
3: คือปกติแล้วเนี่ยการหมักเนี่ยมันทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นแต่ข้อเสียก็คือแทนที่เราจะได้รสชาติของตัวอาหารจริงๆเราก็ได้รสชาติของไอ้ตัวเครื่องปรุงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลักการอาหารที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพูดถึงการที่เราใช้เน้นใช้เครื่องเทศมากกว่าที่จะหมักด้วยน้ำตาลหรือเกลือเพราะจะทำให้รสชาติเสียเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่า กินไก่หรืออาหารเนี่ยที่เรียกว่าหมักโดยใช้น้ำตาลหรือเกลือมากเกินไปนะครับเพราะเราทำให้เราได้ปริมาณของสารอาหารเนี่ยที่เป็นอันตรายเนี่ยเช่นพวกเกลือน้ำตาลเนี่ยเยอะเกินไปแล้วก็พวกนี้ก็ทำให้เราเรียกว่าต่อไปพอกินเนื้อกินอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกต้องรสหวานต้องมีรสเค็มนะครับเราทำให้เราไม่ได้รับสัมผัสกับรสชาติที่แท้จริงตามธรรมชาติครับผม
2: ดีมากเลยท้ายที่สุดนี่ครับคุณหมอครับขอให้คุณหมอแนะนำนะครับวันนี้ก่อนที่จะถึงมื้อเที่ยงกันนะขอหนึ่งเมนูแล้วก็ข้อดีของมันจากไก่หน่อยครับคุณหมอเอาไก่อะไรดีครับคุณหมอ
3: ครับผมก็ไก่จริงๆเนี่ยเมนูที่แนะนำจริงๆเนี่ยได้หลากหลายนะครับต้องบอกว่าอาหารไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าแพร่หลายนะครับคนชั้นสูงชั้นต่ำนะครับแซมเศรษฐกิจยังไงหรือแม้แต่คนศาสนาไหนนะกินไก่ได้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมเมนูที่ส่วนใหญ่แนะนำเนี่ยก
2: ็
3: เป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นต้มหรือเป็นย่างนะครับแทนที่จะเป็นพวกทอดนะครับผมซึ่งเมนูผมก็คิดว่าอาจจะทำกินไก่ย่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นต้มไก่นะครับผมต้มไก่บ้านอย่างเงี้ยนะครับผมให้ม
2: ี
3: รสชาติหรือไม่ก็เป็นสลัดอกไก
2: ่
3: นะคร
2: ับ
3: ผมแล้วก็ในนักกีฬาบางคนเนี่ยอาจจะแทนที่จะกินพวกโปรตีนเสริมก็อาจจะมาเป็นไก่แทนอาจจะเป็นไก่ปั่นหรือว่าเป็นอกไก่แทนนะครับผมก็จะทำให้เราได้รับโปรตีนเนี่ยในปริมาณที่สูงเหมาะสำหรับ นักกีฬาครับผม
2: ก็วันนี้กลางวันเนื้อพี่ไอเนื้อสลัดอกไก่หรือว่าไก่ต้มก็
4: แต่ว่า
2: น้ำจิ้มก็ไม่ควรเนอะคุณหมอเนอะสุดท้ายเนอะ
3: ใช่ครับผมจริงๆก็มีคำถามว่าเอ๊ะข้าวมันไก่เนี่ยทานได้ไหมต้องบอกว่าข้าวมันไก่เนี่ยตัวไก่เนี่ยไม่เท่าไรแต่ปัญหาเนื่องจากวิธีการปรุงข้าวเนี่ยมันใช้น้ำมันมากเพราะฉะนั้นพยายามกินข้าวมันไก่เนี่ยพยายามลดปริมาณข้าวมันลงอาจจะทำกินกับข้าวขาวหรือว่าผสมข้าวขาวกับข้าวมันลงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้เรียกว่าเราได้รับอาหารสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเรามากที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจากไก่เนี่ยได้หลากหลายสามารถปรุงได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ที่แนะนำก็เป็นประเภทต้มหรือเป็นประเภทในเรื่องของการเอาไปย่างก็จะทำให้เราได้เรียกว่าโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็พลังงานต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือมีปัญหาในเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจอยู่แล้วครับผม
4: ค่ะ
2: ครับผม
4: เดี๋ยวสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอนะคะช่วยฝากช่องทางในการติดต่อคุณหมอหรือว่าฝากคำถามด้วยค่ะ
3: ก็ถ้ามีคำถามนะครับอย่างวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่นะครับเพจคุยกับหมอคณัฐนะครับผมเซิร์ช Google ได้เลยนะครับคุยกับหมอคณัฐหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000นะครับโทรไปแล้วก็ทิ้งคำถามบอกว่าเป็นแฟนรายการอยากจะให้คุณหมอช่วยนำมาออกในรายการด้วยนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยครับหรือถ้าท่านไหนต้องการจะรับปรึกษามีปัญหาไม่สบายเป็นโรคอะไรก็สามารถโทรรับหมายที่หมายเลขนี้ได้เช่นกันครับผม
4: ค่ะ
2: ครับผม
4: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะนายแพทย์คณะครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพเป็นอย่างมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องเอิร์ธนะน้องไอนะคะที่ได้พูดคุยกับคุณหมอคณัฐแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับค่ำคืนนี้ลักใจสุขใจธรรมะก่อนนอนค่ำคืนนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
5: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการยอผู้หญิงโสภากับท่านพระอาจารย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังพูดคุยเรื่องของต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ฟังชื่อแล้วเหมือนภาพยนตร์หนังบูฟ้าทลายโจรแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับท่านเหมือนจะขึ้นไปทลายฟ้าแล้วลงมาปราบโจรอีกทีหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ว่าสวยงามดอกก็ไม่ได้อลังการแต่รสชาตินี่ขมเป็นบ้าเลยว่าอย่างนั้นแต่พอเราเรียนรู้คุณสมบัติของมันแล้วกลับพบว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องสวยถึงจะมีคุณค่าอาตมาก็เลยมาคิดว่าโอ้ชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันนะบางคนเกิดมาหน้าตาดีอันนี้ต้นทุนดีบางคนเรียนเก่งก็ต้นทุนดีบางคนบ้านพร้อมพ่อแม่พร้อมเงินพร้อมอันนี้ก็ต้นทุนดีแต่คนบางคนชีวิตเปิดมาก็เจอของหนักเลยเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเด็กคนนี้ลืมตาดูโลกแต่สถานที่แรกที่ชีวิตพาไปไม่ใช่อ้อมอกของแม่หรือไม่ใช่เปลอุ่นๆไม่ใช่บ้านที่ทุกคนยืนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่เป็นกองขยะครับท่านแค่ชีวิตเริ่มต้นก็ติดลบแล้วเด็กคนนั้นมีชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ลองฟังดูนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเริ่มต้นบนกองขยะถ้าเป็นละครนี่ผู้กำกับอาจจะบอกว่าเปิดเรื่องแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ชีวิตจริงบางทีมันก็แรงกว่าละครนะเด็กน้อยถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด แต่โชคดีที่พระราชามีนามว่าอภัยราชกุมารเสด็จผ่านมาพอดีพอเห็นเด็กก็ทรงถามว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมผู้ติดตามก็ตอบว่ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยรับไปเลี้ยงเพราะยังมีชีวิตอยู่จึงได้ชื่อว่าชีวกชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการมีชีวิตอาตมาภาพนี่ชอบฉากนี้มากมันคลาสสิกมากเพราะชีวิตของชีวกมันเริ่มต้นด้วยคำว่ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องมีครบทุกอย่างขอเพียงมีชีวิตมีสติมีลมหายใจโอกาสมีเริ่มต้นใหม่ให้เสมอคนเราชอบไปทุกข์กับต้นทุนทำไมเราไม่เกิดบ้านนี้ทำไมเราไม่ได้เรียนหนังสือแบบเขาทำไมครอบครัวของเราไม่พร้อมทำไมชีวิตของเรามันต้องลำบากด้วยแต่ลองกลับมาหันดูชีวิตของชีวกเขาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดกับใครเลือกไม่ได้ว่าจะถูกทิ้งหรือไม่แต่เขาเลือกได้ว่าจากตรงนี้จะเดินไปทางไหนนี่แหละประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดคุยกับท่านชีวิตมันไม่ได้ถามเราว่าเริ่มต้นมาดีไหมชีวิตมันถามเราว่าจากที่ยืนอยู่ทุกวันนี้จะเดินต่อไปอย่างไรพอโตขึ้นชีวกก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่คำถามนี้ธรรมดามากเด็กทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมาจากไหนใครคือพ่อคือแม่เขาก็ถามกับอภัยราชกุมารอยู่หลายต่อหลายครั้งพ่อเลี้ยงแต่ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้หายสงสัยตรงนี้ถ้าเป็นบางคนอาจจะนั่งเสียใจชีวิตฉันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นทำไมฉันถูกทิ้งแต่ชีวกไม่ได้จมอยู่กับคำถามเหล่านี้ว่าใครทิ้งฉันเขากลับเริ่มคิดว่าต่อไปมันจะสร้างชีวิตอย่างไรตรงนี้แหละเราจะสร้างชีวิตอย่างไรนี่แหละมันได้เปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากหมดแรงเพราะเอาแต่ถามเรื่องราวในอดีตแต่คนที่จะเดินไปข้างหน้าได้มักจะเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันต้องเจอแบบนี้เป็นแล้วฉันจะทำอะไรกับสิ่งที่เจอหมอชีวกแกคิดว่าถ้าวันหนึ่งผู้มีพระคุณลำบากเราจะเอาอะไรตอบแทนถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่มีความสามารถวันหนึ่งเราจะยืนด้วยตัวเองได้อย่างไรจึงตัดสินใจไปเรียนทางแพทย์นะคณะแพทย์ที่เมืองตักศิลาน่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ถ้าเป็นสมัยนี้นี่ถ้าไปเรียนนี่ก็ต้องเปิดโทรศัพท์กด GPS มีรถไฟมีเครื่องบินสมัยนั้นมันไม่มีนะไม่มี Google Map ไม่มี Grab ไม่มีถึงแล้วนะครับมารับหน่อยนี่ไม่มีนะมันต้องเดินทางไปเองนะนะเรียนแพทย์อยู่7ปีญาติโยมท่านผู้ฟัง7ปีมันไม่ใช่7วันนะบางคนเรียนคอร์สออนไลน์7นาทีเนี่ยโอ้โหนะ7ปีเพราะเขาคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนได้ต้องมีวิชาและวิชาที่จะเกิดได้ต้องมีความเพียรพรสวรรค์อาจทำให้เราเริ่มได้เร็วนะแต่ความเพียรนั้นทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางคนเราชอบถามว่าเขาเก่งเพราะเขามีพรสวรรค์ไงความจริงหลายครั้งที่เราเห็นว่าเขาเก่งเราเห็นแค่วันที่เขาสำเร็จแต่ไม่ได้เห็นวันที่เขาฝึกไม่ได้เห็นวันที่เขาพลาดไม่ได้เห็นวันที่เขาชอบช้ำระกำใจคนเก่งจำนวนมากไม่ได้ชนะคนอื่นเพราะหัวดีอย่างเดียวนะแต่ชนะเพราะเขาไม่เลิกกลางทางแล้ววันหนึ่งอาจารย์ของชีวกก็ทดสอบว่าศิษย์คนนี้เรียนถึงแก่นแล้วหรือยังข้อสอบสมัยนั้นก็ไม่มีกขกงนะไม่มีข้อว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณดังต่อไปนี้แล้วมี4ตัวเลือกอาจารย์ให้ของชิ้นเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์ให้เสียมไปอันหนึ่งนะถ้าเป็นสมัยนี้ลูกศิษย์อาจจะงงนะอาจารย์ครับผมเรียนแพทย์ไม่ใช่เกษตรนะครับเอาเสียมมาให้ผมทำไมให้เดินรอบเมืองตักศิลา ให้หาอะไรก็ได้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้ถ้าเจอให้ขุดมาชีวกก็เดินไปเดินดูต้นไม้ดูใบไม้ดูรากดูหญ้าต้นนี้ก็ใช้เป็นยาได้ต้นนั้นก็ใช้เป็นยาได้รากนี้ก็มีคุณสมบัติเปลือกนั้นก็มีประโยชน์เดินไปเรื่อยหาแล้วหาอีกสุดท้ายกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าของที่ให้ไปหาอยู่ไหนชีวกก็ตอบว่าหาไม่พบครับสิ่งที่ตรวจดูล้วนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หมดทางยาได้หมดนี่แหละสอบผ่านแล้วทำไมถึงผ่านไม่ใช่เพราะตอบเก่งนะครับเพราะเขามองเห็นว่าของทุกอย่างมีคุณค่าในแบบของมันตรงนี้เอามาใช้กับชีวิตได้ดีมากครับบางคนเรียนเก่งบางคนพูดเก่งทำงานละเอียดเข้าสังคมเก่งบางคนก็พูดไม่เก่งฟังเก่งบางคนไม่เก่งนำแต่เก่งประคองคนบางคนไม่ได้เด่นเวลาอยู่บนเวทีแต่เก่งเวลาอยู่ข้างคนที่กำลังร้องไห้คุณค่าของคนไม่ได้มีแบบเดียวปัญหาคือบางทีเราชอบเอาไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยไปวัดคนทั้งโลกเด็กเรียนไม่เก่งบอกเราบอกว่าไม่เก่งพูดไม่เก่งเราก็บอกไม่มีความสามารถหน้าตาไม่โดดเด่นเราก็บอกธรรมดาแต่คำถามคือเราได้ค้นจริงๆหรือไม่ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในชีวกถือเสียมออกไปต้นไม้ที่ไม่มีคุณค่าแต่หาไม่เจอวันนี้เราอาจต้องถือเสียมแห่งความเพียรครับท่านออกค้นหาตัวเองบ้างบางคนอายุ30ปีแล้วยังหาสิ่งที่รักไม่เจอไม่เป็นไรบางคน40ยังเปลี่ยนอาชีพบางคน50เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสุขกับงานแบบไหนบางคน60เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นผู้ให้ช้าได้แต่อย่าหยุดค้นหาตัวเองเพราะการที่เรายังหาไม่พบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะบางทีคุณค่าของเราไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลึกนะแต่อยู่หลังคำว่าไม่กล้าลองกลัวพลาดนี่แหละคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กลัวคนหัวเราะจริงเหล่านี้ต่างหากที่กลบคุณค่าของเราไว้พอชีวกเรียนจบก็กลับกรุงกบิลพัทเริ่มรักษาคนจากคนที่ไม่รู้จักก็เริ่มมีคนรู้จักจากคนที่เคยโดนทิ้งกลายเป็นคนที่ผู้ป่วยฝากความหวังไว้ต่อมาได้สวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารและยังดูแลพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับลองดูนะเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งนะจากกองขยะสู่ราชสำนักนี่ไม่ใช่เปลี่ยนอดีตนะอดีตยังเหมือนเดิมเขายังเป็นเด็กคนเดิมที่เคยถูกทิ้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเขาไม่ยอมให้อดีตเป็นคำตัดสินอนาคตคำนี้จึงสำคัญมากครับท่านผู้ฟังอดีตเป็นข้อมูลได้เป็นบทเรียนได้เป็นรอยแผลได้แต่ไม่ควรเป็นผู้พิพากษาชีวิตเรามีคนจำนวนมากทุกวันนี้ยังเอาคำพูดเมื่อ10ปีก่อนมาทำร้ายตัวเองครูเคยพูดว่าไม่เก่งพ่อแม่ดุว่าไม่ได้เรื่องแฟนเคยบอกว่าไม่มีอนาคตหัวหน้าบอกว่าไม่มีศักยภาพผ่านมา10ปีคนพูดลืมไปแล้วแต่เรายังจำได้นะและเอาคำพูดนั้นมาขังตัวเองชีวกสอนเราว่าคนอื่นอาจมองเราอย่างไรก็ได้แต่เราไม่ควรดูถูกตัวเองต่อมาเมื่อชีวกมีความรู้มีฐานะมีชื่อเสียงเขาก็ไม่ได้เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองนะมีเงินมีทองมีไร่มีที่มีทางก็ถวายสวนมะม่วงเป็นสถานที่สำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เมื่อก่อนเขาเป็นฝ่ายรับมีคนช่วยชีวิตมีคนเลี้ยงดูมีอาจารย์สอนแต่พอวันนี้เขามีเขาก็กลายเป็นผู้ให้นี่คือตัวอย่างของการพัฒนาชีวิตที่งดงามจากผู้รับเติบโตเป็นผู้ให้อาตมาคิดว่าคนที่โตจริงมันไม่ใช่แค่ว่ามีมากแต่คือมีแล้วแบ่งปันเก่งแล้วช่วยสำเร็จแล้วพาคนอื่นให้สำเร็จด้วยถ้ามีเยอะขึ้นแต่ใจแคบก็อาจจะเรียกว่ารวยขึ้นแต่ยังไม่ได้แปลว่าโตขึ้นชีวิตของหมอชีวกจึงเป็นช่วงหนึ่งที่น่าสนใจมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เผชิญกับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดที่จะทำให้ชีวิตมันถดถอยเวลาที่เผชิญนะก็คิดถึงเรื่องราวของหมอชีวกที่จะเป็นข้ออัดข้อธรรมในการสร้างชีวิตของตัวเองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสำหรับการติดตามรับฟังขอความผาสุกจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญ

0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: FM 93.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
9: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ. ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินนายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

0: คว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
1: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงปริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
2: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
2: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
1: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
2: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
4: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับเพราะเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถที่จะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเราเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
4: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
5: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
4: ถ้า ในที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่

0: อกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
4: สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
5: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ brain executive function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็น breaker ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
4: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
5: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
4: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์ และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตทาง FM 93.5 MHz เจอกับฝนเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันค่ะแต่ในช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าฝนจะพาไปใส่ใจชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างในวันนี้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องล่ะแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละละนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3 มื้อเหลือกินแค่2 มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้

0: หารต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
1: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตกับคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจกับหนึ่งประเด็นที่แม่บ้านหลายๆคนน่าจะเข้าใจกันหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดกันไปบ้างก็แล้วกันถ้าพูดถึงของที่หลายบ้านต้องมีติดครัวค่ะเชื่อว่าน่าจะมีน้ำส้มสายชูอยู่ด้วยค่ะปกติแล้วเราคุ้นเคยกับการที่จะใช้น้ำส้มสายชูในฐานะที่เป็นเครื่องปรุงอาหารใช้เหยาะในก๋วยเตี๋ยวใช้ทำอาหารหรือว่าใช้ดองผักค่ะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะเห็นคำแนะนำมากมายเลยคุณผู้ฟังตามโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของการนำน้ำส้มสายชูมาทำความสะอาดบ้านกันไม่ว่าจะเป็นการเช็ดคราบเช็ดพื้นล้างอุปกรณ์ในครัวขจัดคราบตะกอนต่างๆหรือว่าช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆด้วยเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเจ้าน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นของที่อยู่ในครัวกินได้แล้วก็ดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่รุนแรงจึงน่าจะนำมาใช้ทำความสะอาดอะไรก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังต้องระวังนะเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ได้กับทุกพื้นผิวจริงๆเหตุผลสำคัญก็คือน้ำส้มสายชูเขามีความเป็นกรดโดยกรดหลักที่อยู่ในน้ำส้มสายชูก็คือกรดอะซิติกซึ่งนี่เองคุณผู้ฟังที่ทำให้น้ำส้มสายชูเนี่ยสามารถช่วยจัดการคราบบางชนิดได้โดยเฉพาะคราบตะกอนหรือว่าคราบแร่ธาตุบางอย่างแต่ในทางกลับกันคุณผู้ฟังความเป็นกรดนี้เองค่ะที่สามารถทำปฏิกิริยากับวัสดุบางประเภทแล้วก็ทำให้พื้นผิวเราเสียหายได้เช่นกันดังนั้นก่อนที่เราจะหยิบน้ำส้มสายชูมาเช็ดอะไรในบ้านคุณผู้ฟังลองรู้จักกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่างแรกเลยแล้วกันอย่างแรกที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือหินอ่อนและหินธรรมชาติค่ะหลายคนอาจคิดว่าเคาน์เตอร์หินอ่อนหรือว่าโต๊ะหินอ่อนเนี่ยถ้าเลอะคราบก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดน่าจะสะอาดแล้วก็เด้งเงาแน่ๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ฟังหินอ่อนเนี่ยเขามีองค์ประกอบที่สามารถ

ทำปฏิกิริยากับกรดได้เมื่อสัมผัสกับน้ำส้มไซชูกรดก็อาจจะกัดผิวของหินนะทำให้บริเวณนั้นเกิดความด้านค่ะเกิดรอยหรือว่าผิวไม่เรียบเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญก็คือบางครั้งความเสียหายมันไม่ได้เห็นทันทีเลยตอนเราเช็ดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าสะอาดดีนี่นาแต่เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังพื้นผิวก็อาจจะค่อยๆเสียความเงาจนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าที่บ้านเราเนี่ยมีเคาน์เตอร์หินอ่อนโต๊ะหินอ่อนหรือว่าของตกแต่งที่เป็นหินธรรมชาติคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งใช้น้ำส้มสายชูตามคำแนะนำในอินเทอร์เน็ตนะต้องให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหินแกรนิตค่ะคุณผู้ฟังหินแกรนิตมันมีความทนทานกว่าหินอ่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับน้ำส้มสายชูเสมอไปนะคะโดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการเคลือบหรือว่าซีลเอาไว้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับชั้นเคลือบหรือว่าชั้นป้องกันของพื้นผิวได้เช่นกันดังนั้นถ้าเป็นเคาน์เตอร์หินในครัววิธีการปลอดภัยที่สุดเลยก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผู้ผลิตเนี่ยระบุว่าสามารถใช้กับวัสดุนั้นได้ค่ะถัดมาเลยคุณผู้ฟังอีกหนึ่งพื้นผิวเลยก็คือพื้นไม้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะไม้เองก็เป็นวัสดุที่ต้องการการดูแลค่อนข้างที่จะละเอียดนะเพราะว่าพื้นผิวไม้ก็จะมีสารเคลือบหรือว่าการป้องกันเอาไว้บางคนก็อาจจะนำน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำแล้วใช้ถูพื้นไม้เพราะว่าคิดว่าอะไรคิดว่ามันช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าทำความสะอาดได้ดีนั่นเองแต่ถ้าใช้ไม่เหมาะสมก็แต่ถ้าใช้ไม่เหมาะสมหรือว่าใช้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไปอาจจะส่งผลต่อสารเคลือบผิวของไม้ได้เช่นกันและนอกจากเรื่องของน้ำส้มสายชูแล้วค่ะการใช้น้ำมากเกินไปกับพื้นไม้มันไม่ใช่เรื่องดีด้วยเพราะว่าความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้ไม้บวมไม้โก่งหรือว่าเกิดความเสียหายได้ค่ะดังนั้นนะคุณผู้ฟังพื้นไม้ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับไม้โดยเฉพาะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่พอดีแล้วก็พอเหมาะเท่านั้นค่ะอีกสิ่งหนึ่งคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่ทันคิดนั่นก็คือเรื่องของหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทุกวันนี้ค่ะเราใช้มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์กันแทบทุกวันเลยเวลาหน้าจอมีคราบมันหลายคนคิดว่าการเอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดเนี่ยน่าจะสะอาดแต่ว่าหน้าจอจำนวนมากมันมีชั้นเคลือบพิเศษอยู่บนพื้นผิวนะถ้าเราใช้สารทำความสะอาดที่มันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะใช้เป็นประจำก็อาจจะทำให้ชั้นเคลือบเหล่านั้นนะมันเสื่อมสภาพได้ค่ะดังนั้นนะคุณผู้ฟังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ควรที่จะต้องทำความสะอาดตามคำแนะนำของผู้ผลิตค่ะแล้วก็ไม่ควรคิดว่าของที่กินได้ก็ต้องปลอดภัยทุกพื้นผิวเพราะคำว่าปลอดภัยสำหรับการรับประทานกับปลอดภัยสำหรับวัสดุทุกชนิดมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะมาถึงอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนั่นก็คือเรื่องของเครื่องประดับละกันค่ะโดยเฉพาะเครื่องประดับที่มีวัสดุไวต่อกรดเช่นอะไรบ้างไข่มุกละกันไข่มุกเป็นวัสดุที่ค่อนข้างบอบบางคุณผู้ฟังไม่ควรนำไปสัมผัสกับสารที่มีความเป็นกรดเลยเพราะว่าอาจจะทำให้พื้นผิวและไข่มุกเนี่ยเสียหายความเงางามลดลงหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวได้เลยถ้าเครื่องประดับมีราคาหรือว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราเนี่ยบอกคุณผู้ฟังเลยว่าอย่าทดลองด้วยการใช้น้ำส้มสายชูทำความสะอาดเพียงเพราะเห็นว่ามีคนแนะนำในคลิปออนไลน์ทางที่ดีเลยควรที่จะต้องดูคำแนะนำของผู้ผลิตค่ะหรือว่าให้ร้านที่เชี่ยวชาญช่วยทำความสะอาดจะดีกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของยันแนวแล้วก็วัสดุที่มีส่วนประกอบของซีเมนต์บางบ้านเนี่ยอาจจะใช้น้ำส้มสายชูจัดการคราบในห้องน้ำเพราะว่าเห็นว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของคราบตะกอนต่างๆตรงนี้ต้องแยกให้ออกนะคุณผู้ฟังน้ำส้มสายชูเนี่ยอาจจะช่วยจัดการเรื่องของคราบบางชนิดได้จริงแต่ถ้าพื้นผิวหรือยันแนวนั้นไม่เหมาะกับกรดการใช้ซ้ำๆหรือว่าปล่อยให้น้ำส้มสายชูสัมผัสกับพื้นผิวนานเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้วัสดุเสื่อมสภาพได้ดังนั้นอย่าใช้หลักว่ายิ่งเข้มข้นยิ่งสะอาดมันใช้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าการทำความสะอาดที่ดีเนี่ยไม่ใช่การใช้สารเคมีหรือว่าการใช้สารอะไรที่แรงที่สุด
แต่คือการเลือกสารให้เหมาะกับคราบแล้วก็ความเหมาะกับพื้นผิวต่างๆและที่สำคัญมากๆเลยที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ก็คือน้ำส้มสายชูนะคุณผู้ฟังห้ามนำไปผสมกับน้ำยาฟอกขาวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคลอรีนนะเพราะว่าการผสมสารเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเราเอาน้ำยาหลายชนิดมาผสมกันก็น่าจะทำให้ความสะอาดเนี่ยมันแรงขึ้นไปอีกแต่จริงๆแล้วแรงขึ้นไม่ได้แปลว่าปลอดภัยขึ้นนะสารทำความสะอาดแต่ละชนิดเขามีส่วนประกอบทางเคมีที่มันแตกต่างกันค่ะการนำมาผสมกันโดยไม่รู้ว่ามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะการทำความสะอาดในพื้นที่ปิดเช่นห้องน้ำห้องครัวหรือว่าห้องที่มีอากาศถ่ายเทมไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆก็คือถ้าไม่รู้ว่าเอาสองอย่างมาผสมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่าผสมดีกว่าค่ะกลับมาที่น้ำส้มสายชูกันอีกครั้งหนึ่งที่ฝนเล่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าน้ำส้มสายชูเป็นของไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังน้ำส้มสายชูเขาก็ยังมีประโยชน์มากๆเลยแต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาดพื้นผิวบางชนิดได้แต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือจากเดิมที่คิดว่าน้ำส้มสายชูเป็นของธรรมชาติใช้ได้ทุกอย่างให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นน้ำส้มสายชูเขามีคุณสมบัติเป็นกรดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานแล้วกันแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะสามารถช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะทำให้ของใช้ในบ้านเนี่ยมันเสียหายได้แล้วค่ะและเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าหลายครั้งความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียแม้จะดูเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับทุกอย่างแล้วก็เหมาะกับทุกบ้านหรือว่าทุกวัสดุด้วยก่อนจะลองทำอะไรคุณผู้ฟังเราอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เขาน่าเชื่อถือโดยเฉพาะของที่มีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หินพื้นไม้หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องประดับต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยบางอย่างอาจจะแก้ไขได้ยากหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าค่าน้ำยาทำความสะอาดซะอีกค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ที่บ้านมีน้ำส้มสายชูอยู่ลองหยิบขึ้นมาดูนะคะใช้ปรุงอาหารได้ตามปกติแต่ถ้าจะนำมาใช้ทำความสะอาดอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเทหรือว่าฉีดลงไปทันทีให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองกันก่อนว่าพื้นผิวนี้คืออะไรทนกรดหรือเปล่าผู้ผลิตแนะนำให้ทำความสะอาดยังไงแต่ถ้าไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุนั้นโดยตรงจะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าการดูแลบ้านที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้บ้านสะอาดแต่ต้องสะอาดอย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่ทำให้สิ่งของที่เรารักเนี่ยเสียหายไปพร้อมกันด้วยของใกล้ตัวบางอย่างมีประโยชน์มากค่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งสำคัญของเราก็คือต้องรู้ว่าใช้กับอะไรได้และอะไรที่เราควรที่จะเลี่ยงน้ำส้มสายชูก็เช่นกันใช้ถูกที่ก็เป็นตัวช่วยค่ะแต่ถ้าใช้ผิดก็อาจจะกลายเป็นตัวทำลายได้เช่นกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องเล็กๆในบ้านที่รู้ไว้ก่อนก็จะช่วยที่จะช่วยให้เราทั้งประหยัดเงินแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็นได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำส้มสายชูที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในใส่ใจชีวิตในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะพาไปใส่ใจกับเรื่องอะไรกันอีกเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
13: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะฝนมีเรื่องราวที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายๆประเด็นเลยค่ะประเด็นที่น่าสนใจในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะหากใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากใช้ชีวิตอยู่แต่บนเตียงค่ะไม่อยากขยับร่างกายไปไหนเลยและรู้สึกสิ้นหวังไม่มีเรี่ยวแรงอยากจะทานแต่ของหวานและมีแนวโน้มว่าอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่แตกต่างจากโรคซึมเศร้าแบบปกติหรือเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติหรือที่เรียกว่า atypical depression คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเมื่อปี1994ได้มีการระบุถึงเกณฑ์การวินิจฉัย จำเพาะสำหรับโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติค่ะหลังจากที่มีคนสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของอาการซึมเศร้าชนิดนี้ว่ามีลักษณะจำเพาะตั้งแต่ปี1953ค่ะโดยได้ระบุไว้ในคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่เป็นมาตรฐานฉบับที่4โรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามปกติหรือ critical depression ค่ะหรือว่าโรคซึมเศร้านอกแบบจะมีอาการแตกต่างจากซึมเศร้าแบบปกติโดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติก็จะมีอาการหลายๆอาการที่ต้องสังเกตกันเลยค่ะอันดับแรกเลยก็คือจะรู้สึกว่าไร้เรี่ยวแรงหมดแรงตื่นช้ากว่าปกติค่ะรู้สึกไม่อยากจะตื่นเลยทานอาหารก็มากกว่าปกติน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็มักรู้สึกผิดโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะอารมณ์ก็จะแย่ตั้งแต่เช้าเลยรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ไม่อยากเคลื่อนไหวหรือว่าขยับร่างกายนอนแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ค่ะแล้วมันแตกต่างจากโรคซึมเศร้าทั่วไปยังไงบ้างความแตกต่างของโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกตินะคุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับโรคซึมเศร้าแบบปกติที่เกิดขึ้นอาการของโรคซึมเศร้าแบบปกตินั่นก็คือมักจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกนอนไม่หลับเต็มที่อาจรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็มักตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดค่ะมีอาการซึมหดหู่ไม่อยากไปทำงานหรือว่าไม่อยากไปเรียนค่ะไม่อยากทานอาหารทำให้น้ำหนักลดลงเรื่อยจะไม่รู้สึกสดใสตลอดทั้งวันเลยแล้วก็โทษตัวเองอยู่บ่อยๆตลอดเวลาค่ะช่วงเย็นถึงกลางคืนความรู้สึกเศร้าก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับด้วยสำหรับรูปแบบของโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบค่ะอาการในช่วงเช้าหลังตื่นนอนจะลุกจากเตียงไม่ได้หรือว่ายากลำบากเหลือเกินเพราะว่ารู้สึกง่วงนอนมากๆค่ะอยากใช้ชีวิตอยู่แต่บนเตียงทั้งวันรู้สึกแขนขาหนักจนขยับตัวได้ลำบากค่ะอารมณ์จะแปรปรวนหงุดหงิดง่ายแล้วก็อ่อนไหวง่ายชอบโยนความผิดให้คนอื่นมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีความอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทานแต่ของหวานอยู่ตลอดเวลาช่วงเย็นถึงกลางคืนก็จะรู้สึกเศร้าเพิ่มขึ้นค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกตินะก็มักจะมีอาการป่วยทางจิตเวชชนิดอื่นๆร่วมด้วยค่ะซึ่งอาการป่วยแต่ละอย่างก็มักจะสัมพันธ์กันโดยมักจะมีอาการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นโรคกลัวร่วมด้วยคือจะมีความรู้สึกวิตกจริตเช่นโรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจงโรคกลัวสังคมหรือว่าเป็นโรคกลัวที่โล่งแจ้งค่ะซึ่งโรคซึมเศร้าแบบปกติก็จะมีอาการรู้สึกเศร้าเกือบทั้งวันเลยรู้สึกไม่มีความสุขไม่มีความสนุกในชีวิตนานติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์รู้สึกนอนไม่หลับไม่มีสมาธิมีความรู้สึกอยากตายขึ้นมาบ่อยๆและมักจะมีอาการเบื่ออาหารอย่างมากเลยจนน้ำหนักลดลงอย่างน้อย 5% ของน้ำหนักตัวใน1เดือนค่ะและสำหรับโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามปกตินะคะก็จะมีการใช้สารสื่อประสาทที่ทำงานผิดปกติด้วยในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบปกติก็จะมีสารเซโรโทนินค่ะที่เป็นสารสื่อประสาทน้อยกว่าคนปกติแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติเนี่ยก็จะมีสารเซโรโทนินสูงกว่าคนปกติจึงส่งผลให้มีอาการตื่นตระหนกตกใจได้ง่ายค่ะการทำงานของสมองที่ผิดปกติด้วยไฮโปทาลามัสเป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และจิตใจสมองส่วนนี้คุณผู้ฟังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็จะมีการทำงานที่บกพร่องหรือว่าผิดปกติค่ะอะมิกดาลาเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆด้วยรวมถึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆในผู้ป่วยซึมเศร้าสมองส่วนนี้ก็จะมีการทำงานมากขึ้นค่ะถัดมาเรื่องของฮิปโปแคมปัสค่ะสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบความจำและพฤติกรรมต่างๆเป็นสมองส่วนที่สำคัญเลยมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของความทรงจำระยะยาวรวมถึงการทำงานสัมพันธ์กับอะมิกดาลาในการเก็บความทรงจำที่มีอารมณ์ร่วมด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสมองส่วนนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงด้วยผู้ป่วยจึงมีอาการหลงลืมๆคล้ายกับสมองเสื่อมได้ค่ะถัดมาก็คือเปลือกสมองบริเวณกลีบหน้าผากส่วนหน้าค่ะมีความสำคัญในการช่วยวางแผนนะตัดสินใจยับยั้งชั่งใจการแสดงออกของบุคลิกภาพการแสดงออกทางสังคมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสมองส่วนนี้ก็จะทำงานลดลงด้วยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามปกตินั่นก็คือความเครียดที่เกิดในครอบครัวนั่นเองค่ะ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติมักจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ได้รับความรักที่เพียงพอจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตอนเด็กๆโดนกระทำความรุนแรงค่ะถัดมาก็คือเรื่องของความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะทั้งจากสภาพแวดล้อมของสังคมสภาพแวดล้อมจากการทำงานหรือความเร่งรีบในการเดินทางค่ะความต้องการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหรือว่าสังคมด้วยรวมถึงการได้รับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมากเกินไปค่ะจนเริ่มเกิดเป็นความเครียดสะสมก็สามารถนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติได้เหมือนกันและสำหรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกตินะคุณผู้ฟังก็จะมีวิธีคล้ายกับการรักษาโรคซึมเศร้าแบบปกติแหละค่ะคือควรเริ่มต้นด้วยการไปพูดคุยกับจิตแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจประเมินอาการต่างๆแล้วก็เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าในช่วงเช้าๆแบบนี้ต้องแยกแยะให้ออกคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะยังมีความสุขกับการได้หลับได้นอนอยู่บนที่นอนค่ะอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยให้ทุกท่านลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยอยากใช้ชีวิตอยู่บนเตียงหรือเปล่าก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการอยากใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าแบบไม่ปกตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ของรายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหน้าฝนมีเรื่องราวที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรพักกันครู่เดียวค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: พี่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพกายดีแล้วนะสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเคยไหมคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยบางวันเรารู้สึกว่าเราเครียดวุ่นวายใจหรือว่าหมดกำลังใจค่ะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือการดูแลใจตัวเราเองนั่นเองค่ะฝึกคิดบวกมองหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตมองหาสิ่งดีๆในชีวิตค่ะฝึกสติไม่ให้ใจเราฟุ้งซ่านเราก็พูดคุยกับคนที่รักแล้วก็เราไว้ใจเพื่อที่จะระบายความรู้สึกค่ะทำในสิ่งที่เราชอบเลยเช่นการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่าการปลูกต้นไม้ ช้อปปิ้งก็ถือเป็นสิ่งที่ทำแบบที่เราชอบนะคะลองหาเวลาสัก10ถึง15นาทีคุณผู้ฟังทบทวนตัวเองแล้วก็หาความสุขเล็กๆในชีวิตกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันหยุดสบายๆแบบนี้ฝนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพของเราค่ะกรุงเทพเป็นเมืองแห่งไลฟ์สไตล์สุดปังเลยคุณฟังติดอันดับ2เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกปี2025ค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยในกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ2เมืองที่ดีที่สุดปี2025จากทำเอาด้วยเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ความสุขค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเมืองที่ครบเครื่องทั้งเรื่องการกินเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ความสุขเนี่ยกรุงเทพถือว่าเป็นคำตอบของใครหลายๆคนเลยค่ะล่าสุดนะคุณผู้ฟังในปี2025นี้กรุงเทพได้รับการจัดสรรอันดับจาก Time Out ค่ะให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ2จาก50เมืองทั่วโลกค่ะจากผลสำรวจนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คนทั่วโลกยกให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดรสเด็ดวัฒนธรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวแล้วก็ความสุขของคนเมืองที่สัมผัสได้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างหลงรักนั่นเองค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้มีการเปิดเผยกับ Time Out ค่ะว่ากรุงเทพมหานครหลังโควิดเนี่ยคือเมืองที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะผู้คนออกมาใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็หน้าที่ของท่านผู้ว่าก็คือการทำให้ทุกคนในเมืองเนี่ยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยไม่แปลกใจเลยคุณฟังว่าทำไมกรุงเทพถึงได้คะแนนสูงในเรื่องของความน่าอยู่ค่ะเพราะว่านอกจากความสนุกแบบเมืองใหญ่แล้วก็ยังมีความเป็นชุมชนที่อบอุ่นซ่อนอยู่ด้วยค่ะมีไลฟ์สไตล์กรุงเทพที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าการจัดอันดับครั้งนี้จะเน้นเรื่องของอาหารที่ขึ้นชื่อด้วยนั่นก็คือผัดไทยต้มยำหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะไนท์ไลฟ์ชีวิตกลางคืนที่คึกคักด้วยเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีความคุ้มค่าที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าใช้ได้เต็มที่ค่ะแถมยังมีเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญด้วยซึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมด้วยปรับปรุงทางเท้าให้เดินสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีการเพิ่มจุดให้เช่าจักรยานในย่านสำคัญด้วยช่วยให้ชีวิตประจำวันเนี่ยง่ายขึ้นลดมลพิษด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วในอนาคตของกรุงเทพมหานครที่น่าจับตานั่นก็คือเรื่องของโจทย์ใหญ่ที่ท่านผู้ว่านะคะได้มุ่งแก้ปัญหานั่นก็คือเรื่องของอาการรถติดซึ่งเป็นตัวการกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยแต่ด้วยแผนพัฒนาขนส่งและการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนกรุงเทพกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นเมืองต้นแบบที่ทั้งน่าอยู่ค่ะแล้วก็น่าเที่ยวแบบสุดๆเลยความเชื่อใจจากประชาชนนั่นก็คือพลังสำคัญเลยถ้าเราทุกคนร่วมมือกันนะคะคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราก็จะเป็นเมืองในฝันของทุกคนได้แน่นอนค่ะจากอันดับ2ของโลกในปี2025กรุงเทพมหานครไม่หยุดแค่นี้แน่ๆค่ะก็ยังมุ่งหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของโลกที่ครองใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายกินสายชิลหรือว่าสายสำรวจวัฒนธรรมกรุงเทพเนี่ยมีครบจบในเมืองเดียวเลยก็นำมาฝากคุณผู้ฟังการเกี่ยวกับรางวัลการคว้าอันดับ2เมืองที่น่าอยู่2025จาก Time Out ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ความสุขนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องสุขใจสุขกายไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการใส่ใจชีวิตนะที่เราอยากจะส่งต่อให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณผู้ฟังก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ในการใส่ใจชีวิตซึ่งมันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะ
12: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการใส่ใจชีวิตในวันนี้ค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใส่ใจชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ฝนพร้อมทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ซึ่งก็เตรียมป้องกันการท่วมของพื้นที่เกาะเมืองเอาไว้แล้วรวมไปถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยืนยันนะครับให้ความมั่นใจดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพร้อมซักแผนรับมือเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
1: ในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากส่วนของสหรัฐก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันหรอกตรงกันข้ามเลยเอลนิโยเป็นซูเปอร์เอลนิโยเลยนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับในโลกของเราเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนี้ซูเปอร์เอลนิโยค่ะที่ของสหรัฐนะคะมีการฆ่าชีวิตประชาชนแล้วกว่า 400,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนที่เราเคยได้เผยแพร่ข่าวออกไปเนาะและจะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ายาวนานเหมือนกันนะนะคะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยจากสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่ที่บอกนะคะว่าซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยอาจจะคร่าชีวิตประชาชนกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนปี2569ที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยปี2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกคาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียนี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมานั้นก็คืออินโดนีเซียซูดานอินเดียแล้วก็บราซิลซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยนะคะกำลังทวีความรุนแรงผิดปกติต้องใช้คำว่าผิดปกติเลยเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสเองอุณหภูมิก็ทะลุเข้าไปถึง 41-42 องศาเซลเซียสป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายบางอย่างที่เป็นพลาสติกละลายเลยนะคะทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสยังไงก็ตามค่ะรายงานนี้ชี้ว่ายังมีเวลาให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงภัยแจ้งเตือนภัยร้อนเนี่ยจะมีการจัดทำแผนรับมือทางด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็การขยายเข้าถึงบริการสาธารณสุขแต่อันนี้เนี่ยประเทศไทยรับมือได้ดีนะแล้วก็รับมือมาแล้วด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีศูนย์คลายร้อนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสวน2นาทีใช่ไหม
0: สวน5นาที
1: สวน10นาทีนะคะก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆที่อยู่ตามชุมชนให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมแถวนั้นไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ
0: ครับผมอ่านไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงกรุงเทพมหานครสั้นๆ สักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยน้ำท่วมขังในหลายพื้นที
1: ่
0: ถ้าใครที่ติดตามรายการของเราอยู่ถ้าอยู่ในจุดไหนเนี่ยสามารถบอกกันได้นะครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเมื่อวานนี้ลงพื้นที่คลองประเวศแล้วก็บึงหนองบอนเพราะว่าจะเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือในฤดูฝนด้วยเนี่ยนะครับโดยเขาเพิ่มกำลังรับน้ำที่บึงหนองบอนพร่องน้ำในบึงหนองบอนไว้รองรับฝนแล้วก็เร่งดึงน้ำจากคลองที่เชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่บึงก่อนระบายต่อผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของกทม.ฝั่งตะวันออกนะครับหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้เขามีการที่จะเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการรับน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนแล้วก็เตรียมในการเสริมการระบายน้ำในจุดที่จำเป็นซึ่งบึงหนองบอนเนี่ยมีความจุประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันกทม.อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอุโมงค์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงน้ำเข้าสู่นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนอะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีเปิดแล้วเนี่ยประมาณ 6-7 เขตนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขตของฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกที
1: ่
0: ได้รับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันเขตหลัก4ครับเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วัดหลัก4นะครับสามารถโทรติดต่อได้0969994829นะครับส่วนเขตลาดพร้าวที่วัดลาดปลาเขาติดต่อได้ที่0898156188เขตจตุจักรที่วัดเทวสุนทร0968837585เขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาล0897833595เขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ0923963773เขตบางซื่อ2จุดด้วยกันคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจากรถไฟตึกแดงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง0812681104ส่วนเขต ายไหมครับโรงเรียนประชานุกูลกรุงเทพมหานครซอยสายไหม6 0869379294ครับ
1: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครยังประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นก็คือหนองจอกสวนหลวงแล้วก็คันนายาวด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เมื่อวานลงเพจเน
0: า
1: ะมีการลุยต่อเนื่องถึงตี5
0: เมื่อเช้า
1: เมื่อเช้าถึงตี5เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของประกาศการเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหมเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยค่ะเม้นกันเข้ามาแล้วว่าได้รับเซลบอดแคสต์ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าอย่างคุณพี่วนิดานะขออนุญาตคุณพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีเจ้าที่แม่เสรียงมีการเตือนภัย2วันติดเลยเจ้านะคะแล้วก็คุณสมปองบอกว่าเขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งวันทั้งคืนท่วมแล้วค่ะหลายพื้นที่นี่ท่วมแล้วนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะไหนลองมาดูกันบ้างสิคะคุณวุฒิชัยนะคะสวัสดีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: สวัสดีครับมีคุณขนงคุณอัญชันบอกมุกดาหารตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็คุณคงเดชขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังตกอยู่แต่อากาศเช้านี้เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนพี่ทองพูนจากผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกตลอดคืนเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยทักมาพี่สุรินทร์พี่ชาตรีลาดพร้าวตอนนี้ท่วมทุกจุดเลยบางที่น้ำท่วมถึงเข่าแล้วตรงไหนบ้างนี่ส่งมาบอกเราสักนิดนึงละกัน
1: มีพี่มารีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอ้น้องต้นบ้านแม่ที่สำโรงเหนือน้ำเข้าบ้านเต็มเรียบร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะต้องฟังเรื่องราวข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีเรื่องภัยมาก็มักจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาปะปนด้วยเสมอเลยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะมีเรื่องของมิจฉาชีพจริงๆนะคะจะมาเตือนภัยกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังตีของร้องข่าวกันก่อนค่ะวันนี้ใครนะคะ
0: วันนี้คุณพลึด
1: อ๋อคุณพลึดเหมือนเดิมใช่ไหมได้เดี๋ยวไปฟังตีของร้องข่าวค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วยม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาทในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ณสนามม้าโตเกียวอีควาทอเรียนพาร์คเขตเซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ฉันชนกคลาร่ารีดแคลและนิลพุทธิสมบัติร่วมลงสนามประชันความสามารถกับนักกีฬาจากชาติชั้นนำของเอเชียครับซึ่งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความแม่นยำการควบคุมตลอดจนความสอดประสานระหว่างนักกีฬาและม้าโดยนักกีฬาต้องบังคับม้าให้แสดงท่วงท่าตามแบบที่กำหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันครับโดยการแข่งขันศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในวันแรกวันที่25กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้60.265 คะแนนและทีมขี่ม้าไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยย้ำจุดยืนนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไทยครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจและต้องไม่ให้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยในถ้อยแถลงกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยครับสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาและโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์โดยย้ำนะครับว่าระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันนั้นจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีพูดคุยกองทุนชั้นนำสหรัฐเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสเป็นธุรกิจจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับบริษัทการเงินของโลกเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLCจัดเวทีครับให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณเลเวอร์เฮาส์ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยระบุนะครับว่าไทยเรามีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนักลงทุนนั้นสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจะเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้ครับนอกจากนี้ครับไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพและมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครับช่วงครึ่งปีแรกมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้นสูงถึง1,370,000,000 บาทครับเพิ่มขึ้น80%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องนะครับว่าภาคธุรกิจสนใจและกำลังมองหาโอกาสและการลงทุนและประเทศไทยของเราครับก็เหมาะและเปิดพร้อมรับการลงทุนนั่นเองครับอีกทั้งไทยเราครับยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดเป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ทและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหรือว่า opening bell ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยครับนายกนั้นเป็นคนที่3นะครับที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับหรือว่าเซ็ทและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นจะช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนในการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับซึ่งบันทึกความเข้าใจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นระหว่างไทยและสหรัฐครับรวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศนั้นมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลครับต้องการต่อยอดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยครับพี่น้องจากเรื่องของต่างประเทศทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรีกำชับภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีการกำชับจังหวัดนะครับทั้ง4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมไปถึงครับกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราว จ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีทันสถานการณ์ครับและสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อจะเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกต่อเนื่องและฝนที่จะตกหนักโดยเฉพาะในช่วงของวันนี้ครับและวันพรุ่งนี้วันหยุดแบบนี้แหละครับเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนสามารถจะแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือปัญหานะครับในพื้นที่ของท่านได้ครับที่โทร4ตัวครับ1555หรือเบอร์022485115ทั้ง2เบอร์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูก็ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการระวังสถานการณ์อุทกภัยครับไปดูกันที่เรื่องการมอบโฉนดที่ดินกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐ์มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพนมทวน167รายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ถึงพื้นที่โดยมีการมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชน167รายพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนจะมีการมอบนโยบายแก่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเลยครับทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งยกระดับความปลอดภัยทางถนนและขยายระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงครับซึ่งในการได้รับโฉนดที่ดินนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านอกจากจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินแล้วโฉนดที่ได้รับนั้นยังสามารถนำไปทำนิติกรรมกับธนาคารได้ 100% ครับทำให้ประชาชนที่ได้รับนะครับสามารถจะนำทรัพย์สินของท่านนั้นไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้ด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังปัญหาเท่านั้นครับแต่ต้องนำปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะครับไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของสิทธิ์ในที่ดินคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการน้ำและเรื่องของสาธารณูปโภคเพื่อให้ฝ่ายปกครองหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องของประกันสังคมกันบ้างครับนับถอยหลัง27กันยายนเลือกบอร์ดประกันสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งก็จะมีขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ27กันยายนซึ่งก็จะเป็นวันที่ผู้ประกันตนหลาย10ล้านคนครับในฐานะเจ้าของเงินของกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า2ล้าน9แสนล้านบาทครับมีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งบริหารคุมทิศทางและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนนี้อย่างเต็มภาคภูมิครับและกองทุนประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนที่ถูกหักออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือนสมทบเข้ากองทุนครับและในวันที่27กันยายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาที่ขาดแล้วครับว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ในการกุมบังเหียนทิศทางงบประมาณก้อนโตดังกล่าวนี้ครับสำหรับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมนะครับจะมีทั้งหมด21คนด้วยกันครับแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาคีครับให้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน7คนโดยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7คนโดยจะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆจากคนทำงานที่จะคอยขานอำนาจกับฝ่ายรัฐและนายจ้างครับถึงเรียกว่า3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีนั่นเองครับในการผลักดันให้เงิน2ล้าน9แสนล้านบาทครับ เงินก้อนโตตรงนี้จะถูกใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา9ในการบริหารจัดการเงินกองทุนชี้ชะตาสิทธิประโยชน์และวางนโยบายหลักต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังมีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับและเสนอแก้ไขกฎหมายพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การเก็บเงินสมทบการบริหารสภาพคล่องของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก้าวเข้าคูหาออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่ใช่แค่การลงคะแนนตามหน้าที่ของผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแต่นี่จะเป็นการตัดสินอนาคตสวัสดิการสุขภาพและความมั่นคงในวัยเกษียณที่กำหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้กับตีคองร้องข่าวครับ IMF World Bank Annual Meeting คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกได้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครับนี่คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับมีความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับเช่น OECD หรือว่า UN รวมไปถึงครับภาคเอกชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนครับดังนั้นครับในงานประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินของโลกครับขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก50นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่เลยที่ฝนตกหนักกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านนายกอนุทินเองเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่กทม.ปริมณฑลหลายจังหวัดของภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนอะโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แล้วก็ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรด้วยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามเหตุน้ำท่วมด้วยนะโดยกำชับให้เตรียมแผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ในการรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำเนี่ยทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ติดตามและก็เชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภารกิจที่กรุงลอนดอนเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวมีการพบภาคการเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คืออันนี้ท่านนายกก็ไปประชุมที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็เพื่อในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจเลยแล้วก็ต่อเนื่องจากคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ IMF แต่ว่าเราจะมาขยายความกันสักนิดนึงว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันบ้างว่าไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะพูดกันสั้นๆเนาะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยกว่า 15,000 คนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติด้วยทีนี้มาดู3ประโยชน์กันค่ะประโยชน์ระยะสั้นเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงแร
1: ม
2: อาหารสายการบินระบบขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการโดยที่แน่นอนว่าคนจากทั่วโลก 15,000 คนเข้ามาประเทศไทยของเราเนี
1: ่
2: ยเราก็ต้องมีการนอนโรงแรมถูกไหมกินอยู่ใช่ไหมช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเหล่านี้นั่นแหละค่ะธุรกิจแบบนี้เม็ดเงินจะเข้าผู้ร่วมประชุมแล้วก็หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมขณะที่กิจกรรมคู่ขนานเองไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยการสัมมนาหรือว่าการพบปะนักลงทุนก็จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในด้านธุรกิจแล้วก็การจ้างงานด้วยมาดูประโยชน์ระยะกลางค่ะเขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารจากทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงเลยนะจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพร้อมของการจัดงานระบบบริหารการจัดงานแค่ไหนโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็มาตรฐานการบริการเป็นยังไงบ้างช่วยเป็นการเขาเรียกว่าสร้าง awareness หรือว่าสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะเมืองระดับโลกแล้วก็จุดหมายปลายทางด้านการประชุมนานาชาติประโยชน์ระยะยาวก็คือการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการแล้วก็ระบบสนับสนุนของประเทศต่างๆรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในฐานะศูนย์กลางของด้านธุรกิจด้วยแล้วก็ศูนย์กลางของการประชุมการหารือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภูมิภาคซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการประชุมการประชุมครั้งนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยซึ่งครอบคลุมการประชุมการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลด้วยแล้วก็การจัดประชุมนานาชาติรวมถึงนิทรรศการก็จะมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้จัดงานโรงแรมร้านอาหารการเดินทางเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็แรงงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเวทีนี้เองไทยเราเองจะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาให้เห็นความสำคัญของประชาชนความยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ ยภาพของไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมของภูมิภาคด้วยซึ่งนอกจากนี้เขาจะเสนอเรื่องของความเป็นไทยหรือว่าไทยเสน่ห์เนี่ยนะครับผ่านวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมการต้อนรับซึ่งหนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการเอาผ้าพื้นถิ่นเนี่ย37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดของ26ชุมชนมาใช้ในการตกแต่งบุผนังห้องประชุมเนอะเพื่อเป็นการดูดซับเสียงแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยเพื่อสังคมรวมไปถึงผู้ผลิตท้องถิ่นเองเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในเวทีโลกด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับ IMF World Bank เนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะในช่วงที่ประชุมเท่านั้นนะมันสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้โอกาสในการขยายทางด้านเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนยกระดับมาตรฐานประเทศสร้างภาพจำที่ดีให้กับไทยในสายตาโลกด้วยนั่นเองครับ
2: ค่ะอันนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของการสร้างภาพจำหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างๆมาคุยกันหน่อยกันต่อดีกว่ากับเรื่องของคุยกับครม.อนุทินวันนี้มีอะไรบ้างคะได้ข่าวมีเดอะแบกด้วย
1: ใช่
2: เดอะแบกยังไงอ่ะ
1: เขาบอกว่าเดอะแบกจะแบกไหวไหมเพราะเรื่องของปากท้องวันนี้กับอนาคตเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นคิวของคุณของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิตินิติธรประภาสจะมาพูดคุยกับเราติดตามกันได้ทั้งทาง NBT2HD แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9:05 นาทีเป็นต้นไปนะครับพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันนะครับ
2: แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวยามเช้าแต่ว่าจริงๆเนี่ยดิฉันเห็นคุณบุญมา
1: เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วนะคะคุณบุญมาน่าจะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงข่าว 5:00 น.ก
2: ันแล้วจริงๆอยากแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะน้องเนเน่นะคะก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เตรียมตัวต้อนรับและยินดีต้อนรับน้องเนเน่นะคะกลับสู่มาตุภูมินะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะ
1: ค
2: ไปอเมริกันก็ทาเลนต์มาใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็ได้รับรางวัล
1: ด้วยคว้าแชมป์เรียบร้อยแล้ว
2: คุณขาดิฉันได้ข่าวว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30
1: กว่าล้านบา
2: ทนะครับนะคะ
1: โอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเนเน่นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับ